0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3 เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ไมล์สากลปัญชยาจันน้อยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนส์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง28พฤษภาคมนี้ณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์รวม4 รูปไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสุปัคขาแห่งสันติโดยศูนย์กลางจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10 และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึง69%ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดาน170ได้ในอนาคตวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
1: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิกานีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากการขยายผลของทีมสุดซอยในคดีจังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
5: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัท Trillion Petro Trading จำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลด หรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
7: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบ.การขนส่งทางราง
8: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบ.รางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
6: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงษ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุลยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแถมหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จ สู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1 แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
1: นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30 วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17 มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
13: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1 รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ถิรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1ส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10 ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18 ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะมิงสระบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยมืออันดับ3ของโลกไปได้5-3มายสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12 สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา11:00 น.นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11 มิถุนายนถึง19 กรกฎาคมนี้และมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทรสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สาย B ร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสใช้สนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 นอังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสส ภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาที
15: 1นาทีกับกปท.
1: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องใต้ต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: เห็นโฆษณานี้ไหม กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
20: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
19: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
20: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็มีความสำคัญซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เข้าไปช่วยเหลือแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสชลพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตซึ่งสภาพโดยนรมนอุดมพร
3: ค่ะคุณหมอขาจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือรถไฟชนรถเมย์อันนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีม MCAT เข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยล่าสุดตอนนี้มีผลออกมาบ้างหรือยังคะว่าจากการเฝ้าระวังนี่มีผู้ที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตระดับเขียวเหลืองแดงเป็นยังไงบ้างคะ
21: ครับตอนนี้ก็ทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็มีทยอยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วบ้างนะครับในขณะที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการประสานทีมไปนะครับเป็นทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตจะมีทีมที่เรียกว่า MCAT ก็คือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ก็คือทีมเยียวยาสุขภาพจิตนี่แหละครับก็จะไม่ทำแค่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในคนไข้หรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะประสานไปในการดูแลด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีทางทีม MCAT ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ทีม MCAT ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์เนี่ยที่เข้าไปได้ประสานในการดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมไว้อีกหลายทีมเหมือนกันนะครับทั้งทีมที่ดูแลผู้ใหญ่รวมถึงทีมที่ดูแลเด็กด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในผลการประเมินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเองก็ต้องเฝ้าระวังไว้อย่างมากครับเพราะว่าเราทราบดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ72ชั่วโมงแรกเราเรียกว่าระยะฉุกเฉินก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแบ่งครับเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นญาติของผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดถัดมาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุไม่รุนแรงมากนักหรือเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องดูภาพซ้ำๆนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถทอดทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนก็เมื่อได้ดูข่าวสารซ้ำๆก็อาจจะมีอาการที่บางทีจะแทบไม่แตกต่างเลยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับอาการที่จะปรากฏได้ก็ตั้งแต่มีอารมณ์มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับแต่บางคนที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีถึงขั้นมีอาการผวามีอาการนอนไม่หลับมีรับประทานอาหารไม่ได้หรือพัฒนาขึ้นเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นไม่สามารถปรับตัวหรือมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังไว้ก็กลุ่มที่ใกล้ชิดครับกรมสุขภาพจิตแน่นอนครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตอนนี้เพื่อเข้าถึงญาติเพื่อเข้าถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องตามที่กรมสุขภาพจิตได้บอกนะครับก็คงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะคุณหมอค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วก็ญาติก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ก็คือไปเก็บ DNA แล้วก็กำลังรอผลอยู่ซึ่งบีบคั้นหัวใจกันมากเลยอันนี้จะมีการจัดทีมเฉพาะเพื่อไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยไหมคะ
21: ครับใช่ครับทีมนี้คือทีมของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์แล้วก็ทีมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครับหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างย้อนกลับไปตอนช่วงตึกถล่มนะครับที่สถาบันนิติเวชศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็จะมีการร้องขอหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับก็คือการดูแลบรรยากาศการรับร่างนะครับของญาติเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจะมีคนที่พอรับมือได้แล้วก็จะมีคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้เขากลับไปด้วยสภาพอารมณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมามันก็สูงนะครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่าง ระทันหันทันทีนะครับเนี่ยเราก็ได้ประสานทีมงานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เมื่อมีการทยอยรับร่างเนี่ยก็จะมีการทำงานควบคู่กันไปด้วยครับ
3: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่ก่อนหน้านี้คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มที่จะมีอาการ PTSD แล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะนอกจากระยะสั้นในระยะฉุกเฉินที่เราดูแลกันแล้วระยะยาวเราจะมีแผนในการดูแลเยียวยายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด PTSD อันนี้ต่อเนื่องต่อไปด้วยไหมคะ
21: ครับก็นี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ดูแลเรื่องสาธารณสุขนะครับท่านก็จะทราบดีว่าในหลายๆวิกฤตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามมาอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะครับตรงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เองนะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านนายแพทย์กิติศักดิ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เราไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้นะครับอย่าดูแลแค่เรื่องทางกายอย่างเดียวแต่ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาหรือครอบครัวเขากลับมาใช้ชีวิตได้ระยะถัดจากนี้เนี่ยเราก็ต้องดูครับเช่นในระยะสั้นก็คือช่วง72ชั่วโมงถึง2สัปดาห์นะครับรวมถึงระยะกลางเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงนึงครับที่จะต้องติดตามภาวะหลายๆภาวะที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือ acute stress disorder นะครับหรือบางทีก็จะเป็น PTSD ที่รู้จักนะครับโรคภาวะเครียดภายหลังภัยอันตรายอาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีใน 2-3 วันแรกนะครับแต่อาการอาจจะหายไปดูเหมือนปกติแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันครับต้องอาศัยญาตินะครับในการสอดส่องมองหาว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ๆก็มีการผวาผวาเดินผ่านทางรถไฟแล้วก็รู้สึกกลัวไม่กล้าขับรถข้ามทางรถไฟหรือได้ยินเสียงที่คล้ายๆหวูดรถไฟหรือเสียงคล้ายๆรางรถไฟแล้วก็มีอาการผวาทั้งที่จริงๆไม่ตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นใครสักคนนึงที่ช่วงนี้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดดูข่าวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วอยู่มีอาการเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ยังจะติดตามต่อเนื่องครับได้รับมอบหมายมีการติดตามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเองกรมสุขภาพจิตก็จะทำการสื่อสารครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะมาร์กวันไว้ครับแล้วเราก็จะบอกว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดตามหลังมาได้ครับตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็แตนบายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
3: ดูแลกันครบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวไหมคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่แค่คนรับฟังข่าวหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนก็คือตีข่าวกันแบบกระหน่ำมากอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดแบบความเครียดสะสมเป็นหมู่มากไหมคะ
21: สิ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกคนก็เป็นสื่อคนหนึ่งนะครับเรามีบทบาทในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่แชร์ความรุนแรงออกไปด้วยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแต่การเรียนรู้เหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างรุนแรงติดซ้ำความรุนแรงในสังคมนะครับให้คนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่เราเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราแชร์ไปแต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่หรือคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออาจจะเคยมีครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลออกไปหรือทำอะไรเนี่ยก็อยากให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยครับส่วนตัวเราเองก็หมั่นติดตามใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งดูข่าวหรือภาพซ้ำๆเดิมตลอดเวลาครับลองเอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาหาทางแก้ฝึกวินัยจราจรของตัวเองนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตผมว่าก็จะทำให้ทั้งสุขภาพใจดีขึ้นแล้วเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
21: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: ามมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ท่านผู้ฟังคะการลดภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนที่สินค้าจำเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและร้านค้าก็ปรับการสต๊อกของให้สอดคล้องกับยอดขายรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
4: การซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้แตกต่างไปจากเดิมด้วยผู้ปกครองบางส่วนรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าสวนทางกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแม้ร้านขายชุดนักเรียนยังคงตรึงราคาแต่ยอดขายก็ลดลงจากปีก่อนโดยนางสาวนิติปภาลิ้มรัฐีพงษ์เจ้าของร้านธนบุรีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครระบุว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ10จากสภาวะเศรษฐกิจผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบางรายก็ซื้อแค่เสื้อนักเรียนเท่านั้นไม่ซื้อทั้งชุดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางร้านจึงต้องปรับการสต๊อกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายเน้นการสั่งมาเติมไม่กักตุนขณะที่ราคาเครื่องแบบนักเรียนยังเท่ากับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนสินค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาเว้นแต่จำพวกเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นพลาสติกที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ10ถึง15แต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมแม้กำไรจะลดลง
22: ปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% ก็1ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็2ก็คือผู้ปกครองใช้จําเป็นชุดนักเรียนนะคะเขาก็จะใช้ชุดเดิมของปีแล้วที่ยังใส่ได้อยู่เขาก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวางแผนใหม่ก็จะเป็นสต็อกน้อยลงแล้วก็จะสั่งแค่ถ้าของหมดก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆถ้าเสื้อผ้ายังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะสินค้าอื่นก็มีบ้างที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีปรับราคาไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังขายราคาเดิมได้แล้วก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่
4: ยอดขายของเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่ลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาครัฐจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งวงเงินให้คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 1.5-2
23: แต่ช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะหนุนนำให้สินเนี่ยขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 2-3% เพิ่มเติมจากเดิมการที่สถานการณ์คลายตัวเร็วและก็การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยเรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเติบโตในกรอบ 1.5-2% ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้แล้วก็คลายตัวลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสิทธิโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของปลายไตรมาส3หลังจากที่ประคองสถานการณ์ในช่วง4เดือนจากการใช้จ่ายคือมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและก็กันยา
4: แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งความหวังของประชาชนที่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงรายจ่ายในครัวเรือนบรรเทาค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายแก่ร้านค้ารายย่อยและทำให้กิจการของพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารายละเอียดติดตามได้ในช่วงของเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
24: เคาะข่าว
5: เล่าประเด็น
6: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านโดยได้รับความร่วมมือจาก13กระทรวงและ5องค์กรหลักทางด้านสาธารณสุขยุติธรรมดิจิทัลและความปลอดภัยเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ยังได้วางระบบ EduSafe School ในรูปแบบช็อตคัทบนโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งครูและนักเรียนโดยเชื่อมต่อกับ Google Earth เมื่อกดใช้งานผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง
7: ที่สำคัญก็คือการสร้างพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสามารถให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสำคัญเราจะมีการวิธีการแนะนำการใช้งานด้วยเรียกว่า EduSafe School ก็คือโรงเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเด็กไทยทุกคนพอเราเข้าไปในตัวระบบเนี่ยระบบมันจะเชื่อมกับ Google Earth หลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้เราบันทึกเสียงว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านอะไรครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือและศูนย์นี้เป็นศูนย์24ชั่วโมง
6: นอกจากระบบ EduSafe School แล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในลักษณะ One Stop Service แบบครบวงจรพร้อมรับดูแลทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิความรุนแรงปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน
7: เรายังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อีกนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเด็กถูกทำร้ายจิตใจแจ้งเข้ามาก็มีนักจิตวิทยานักกฎหมายเข้าไปอยู่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือน one stop service จะค่อนข้างจะครบวงจรใช่ๆมันจะขึ้น SOS แล้วก็กดใน SOS
6: การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเพียงภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นใจอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยๆในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
8: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์การตรวจตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
5: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
24: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลย้ำความสำคัญของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังพบชาวต่างชาติครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจาก

0: มาตรการควบคุมของภาครัฐเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมสั่งกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจนำไปใช้ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลจะกำชับดูแลเรื่องอาวุธปืนและใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพราะรัฐบาลคำนึงว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
1: ผมไม่เลยครับตอนที่ผมไปรับที่ว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ต่อใบอนุญาตไม่ต่อใบพกนะครับวันนี้มาเป็นนายกกับดูแลทั้งตำรวจทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใบพกปืนไม่มีนะครับต้องมาเป็นก็เกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นภายในกันยาเนี่ยไปพบทุกคนมีอยู่ถือว่าหมดอายุหมดแล้วนะถ้าจะมีนะถ้ามีการอนุมัติไปตั้งแต่ปีแล้วเพราะพวกนี้มันอายุปีเดียวกันจากนี้ไปถ้าใครไปพกพาอาวุธปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่ไม่ได้รับใบการอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมาย
0: ขณะเดียวกันการทำงานของตำรวจในคดีนี้ก็ถูกจับตามองจากสังคมซึ่งพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในด้านการข่าวส่งผลให้ในช่วงผ่านมามีการจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าภาครัฐมีการป้องกันที่เข้มงวดและไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้ครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
2: คนที่จะทำก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นหูตาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในแต่ละเคสที่จับกุมเราต้องเอาผู้ต้องหาต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเอาร่างกายไปเสี่ยงกว่าจะสืบสวนออกมาได้แต่ละเคสไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาขอพี่น้องประชาชนได้โปรดนั่งใจผลงานนี้เกิดจากตำรวจและเราเองไม่ได้หยุดนิ่งแค่นี้
0: กระบวนการดำเนินคดีนายหมิงเฉินซันจึงเป็นบทพิสูจน์การทำงานของภาครัฐไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ยังรวมไปถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่าจะไม่มีผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้จนกลายเป็นภัยคุกคามทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในวันใดวันหนึ่งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่รณัฐสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะ
1: ครับ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง9นาฬิกาค่ะทั้งช่องทางออนไลน
1: ์
2: นะคะแล้วก็ทางวิทยุก็ได้ทั้ง2ช่องทางเลยทางวิทยุนะคะ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแฟนเพจนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีอีกหลายช่องทางนะทางช่องทาง TikTok ก็เหมือนกันนะคะก็มีไลฟ์ควบคู่กันไปด้วย
1: ถูกต้องนะครับก็มาทักทายพวกเรากันได้ทุกช่องทางนะครับรวมถึงวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวสารมาฝากผู้ฟังมากมายรวมถึงมากับทีมงานด้วย
2: ถูกต้องนะคะวันนี้ทีมช่างเทคนิคนะคะโดยคุณทวนชัยคำรอดและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณดิชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมงานของเราอัดแน่นนะครับพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพแล้วก็ในส่วนของข่าวสารมากมายที่นำมาฝากผู้ฟังกันนะครับไล่เรียงกันตลอดทั้งเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้กับผู้ฟังได้รับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นข่าวไปนะครับก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำไมไม่มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ทั้งที่เซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยก็มีการทำเรียบร้อยนะครับก็เห็นมีการแจ้งเตือนมาหลายรอบแต่วันนี้เนี่ยทางปป.เองนะครับก็มีการออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นความคืบหน้าประเด็นรถไฟกับรถเมย์นะที่ได้มีการเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดนะครับซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการออกมาแถลงถึงเรื่องราวของสาเหตุต่างๆและก็การเยียวยาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีประเด็นต่างๆนะครับอย่างกรณีของการที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีการรับเรื่องนะในเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับจากทางฝ่ายค้านที่มีการยื่นตัวยื่นเรื่องไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาต่างๆแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ถึงทิศทางหลังจากที่พอศาลรัฐธรรมนูญยื่นแล้วเนี่ยนโยบายต่างๆนะครับหรือว่าแผนต่างๆที่รัฐบาลได้วางไว้เนี่ยเป็นอย่างไรต่อไปเด
2: ี๋
1: ยวนี้เราจะมาไล่เรียงให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะตอนประมาณ5:00 นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณประเทศไทยนะคะฉบับที่13
1: ครับ
2: ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึง21 พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ช่วง19 ถึง 21 พฤษภาคมนี้นะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะส่วนมากจะอยู่ที่ด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะยังไงช่วงนี้นะคะเฝ้าระวังเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักนะคะลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซ
1: ึ
2: ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงค่ะทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้ ควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงวันเวลาดังกล่าวก็คือตั้งแต่19จนถึง21พฤษภาคมนะคะยังไงติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะติดตามได้นะผ่านทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะก็เป็นประกาศล่าสุดเมื่อช่วงเช้าตีห้านะคะเดี๋ยวช่วงเย็นจะมีประกาศออกมาอีก1ชุดจะต้องเตรียมดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยฝนฟ้าคะนองเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับในแต่ละพื้นที่เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีคือเราเข้าสู
1: ่ฤดูฝนแล้ว
2: ยังเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งรายพื้นที่นะสำหรับวันนี้นะคะส่วนใหญ่นะร้อยละ60ของพื้นที
1: ่
2: ทั้งหมดเลยนะทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่ 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงบางแห่งด้วยนะคะยังไงวันนี้ออกไปข้างนอกพกร่มพกเสื้อกันฝนออกไปหน่อยนะ
1: เมื่อวานนี้ก็คือในกรุงเทพมหานครก็มีตกเป็นหย่อมๆนะ
2: ใช่
1: เมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ไปอยู่ที่แถวๆอารีตกหนักมาก
2: ช่วงไหนคะ
1: ตกหนักมากช่วงประมาณเย็นๆนะครับ6โมงเย็นจนถึงประมาณ1ทุ่มเนี่ยคือฝนตกหนักมากแต่ว่าพอขับรถออกไปฝั่งบ้านนนทบุรียังไม่ถึงนนทบุรีเลยแห้งสนิทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะต้องบอกว่าพอมันเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
2: นะ
1: ครับเราจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของเราด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบางพื้นที่เนี่ยอาจจะร้อนนะครับอย่างตอนนี้อยู่ที่ดินแดงเนี่ยอาจจะร้อนแต่บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีฝนตกได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเดินทางด้วยยิ่งตอนนี้เนี่ยมีเปิดเทอมด้วยนะครับก็ดูแลในเรื่องของเวลานะดูในเรื่องเวลานะว่าจะแค่ไหนนะเพราะบางทีอาจจะไปทำงานสายได้นะ
2: ถูกถ้ากับเวลาไม่ถูกนะเพราะว่ารถติดน้องๆเปิดเทอมแล้วด้วยนะแล้วตอนเช้าฝนตกอีกนะคะอาจจะไปทำงานสายได้ช่วงนี้ยังไงกะเวลากันด้วยนะสำหรับช่วงเช้านะคะ
1: นะครับก็เป็นข่าวสารในเรื่องของอากาศนะฮะสภาพอากาศวันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับไปต่อในเรื่องของกรณีแผ่นดินไหวกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับฝั่งแม่สอดนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวานนี้ในรายการหมุนตามวันนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทแม่สอดก็มีการรายงานกันเข้ามาว่าในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับแต่ว่าในส่วนของอาคารบ้านเรือนหรือว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเรียกว่าส่งผล
2: ร
1: ับรู้ได้นะครับถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็ในส่วนนี้หลายๆคนก็มีประเด็นในเรื่องพอเกิดเหตุการณ์ว่าทราบว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะในกรุงเทพมหานครก็มีเห็นอย่างที่ภาพข่าวได้นำเสนอไปคือคนวิ่งลงมาจากตึกคนวิ่งลงมาจากตึกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนที่มาถึงในกรุงเทพแต่ล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นประเด็นดราม่าว่าทำไมพอมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยถึงไม่มีเซลล์บอสแคสต์ระบบแจ้งเตือนจากทางในส่วนของปภ.ทำไมไม่มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องนี้ปภ.มีการออกมาชี้แจงนะครับโดยทางคุณธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าทางปภ.ก็มีการเปิดเผยถึงในเรื่องของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการรายงานเหตุว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ9:05 น.โดยศูนย์กลางเนี่ยอยู่ในทะเลที่ลึก10 กิโลเมตรนะครับบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาห่างจากกลุ่มลอยเลื่อนสกายประมาณ23 กิโลเมตรแล้วก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ247 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ที่มีประชาชนที่อยู่บนตึกสูงบางพื้นที่ของ4 จังหวัดที่รับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้นะครับนั่นก็คือที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองลำปางนะครับแล้วก็ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีบ้านผมเองนะนี
2: ่
1: นะครับรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับรวมถึง อีกหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับทั้งนี้เองปภ.มีการประสานและก็กำชับให้ทุกจังหวัดรับรู้ที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับร่วมกันติดตามในเรื่องของสถานการณ์ตรงนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าอาจจะเกิดในเรื่องของ after shock เกิดขึ้นหรือไม่นะครับหรือว่าอาจจะมีแผ่นดินไหวอีกบางจุดหรือเปล่า นะครับก็มีการเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดความตื่นตระหนกนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยโดยหากมีพื้นที่ใดที่รับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปสำรวจแล้วก็ในเรื่องของการดูแลว่าตรงนั้นเนี่ยมีความเสียหายตรงไหนบ้าง นะครับยืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครั้งนี้เนี่ยมี รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจริงๆแต่ว่าไม่มีผลกระทบในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เองทางอธิบดีปภ.นะครับมีการระบุว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งเตือนระบบเซลล์บอดแคสต์ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมครั้งนี้เนี่ยในการที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นถึงไม่มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์นะครับปภ.ยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยมีเกณฑ์วัดนะว่าแผ่นดินไหวระดับไหนถึงจะมีการแจ้งเตือนนะครับซึ่งเกณฑ์การแจ้งเตือนดังกล่าวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ากรณีแผ่นดินไหวบนบกในประเทศต้องมีขนาดตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยมีแผ่นดินไหวที่ระดับ 4.0 ขึ้นไปจะมีการแจ้งเตือน
2: แต่ว่าอันนี้คือเกิดที่เมียนมา
1: ถูกเกิดที่เมียนมานะครับแล้วก็เกิดที่เมียนมาเนี่ยหากเป็นแผ่นดินไหวที่อยู่บนบกในฝั่งอาเซียนทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่เมียนมานะในพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยต้องมีขนาดตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไปถึงจะมีการแจ้งเตือนแต่เมื่อวานนี้ 5.3 ก็เลยไม่ได้เข้าเกณฑ์ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกกรณีนึงนะครับนั่นก็คือแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันนะก็ตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์นะครับซึ่งทั้งหมดเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าเกณฑ์นะครับเพราะว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนบกแล้วก็ 5.3 เท่านั้นไม่ได้ถึง 6.0 นะครับตรงนี้ก็เป็นการออกมาชี้แจงของทางปภ.นะครับซึ่งประชาชนนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารและก็การแจ้งเตือนได้อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ของปภ.ได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้1784สายด่วนปภ.ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาไปติดตามประเด็นเรื่องของความคืบหน้านะคะประเด็นรถไฟที่ไปชนกับทางรถเมย์นะคะรถสาธารณะนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางกระทรวงคมนาคมมีการออกมาแถลงข้อเท็จจริงนะคะหลายท่านด้วยการช่วงประมาณ5โมงเย็นของเมื่อวานนะคะโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเป็นผู้นำการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะในกรณีที่รถไฟนะคะขบวนรถไฟเนี่ยพุ่งชนรถโดยสารประจำทางของขสมกนะคะที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลมีผู้เสียชีวิต8รายด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายนะคะก็มีอีกหลายท่านนะเมื่อวานที่ออกมาชี้แจงยังทางปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะคุณชยธรรมพรมสอนนะคะทางด้านรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะคุณกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะคะผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพคุณจิรโรจน์สกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรนะคะซึ่งคุณพิพัฒน์เนี่ยก็เป็นตัวแทนนะคะในการแถลงก็ท่านก็กล่าวแสดงความเสียใจนะคะกับทางครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะพร้อมกับเปิดเผยมาตรการในการเยียวยาแล้วก็แผนยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยขึ้นอีกทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงประเด็นสำคัญครอบคลุมทั้งการเยียวยาการดำเนินคดีแล้วก็การแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยซึ่งเบื้องต้นนะคะได้มอบให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ศึกษาแนวทางลดการเดินรถไฟเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกและสายใต้นะคะแล้วก็รวมไปถึงสายตะวันตกด้วยซึ่งมีจุดตัดทางรถไฟเนี่ยจำนวนมากคือขอเวลา3เดือนศึกษาเรื่องนี้ก่อนนะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะโดยอาจจะกำหนดให้ขบวนรถสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่เมืองด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะหรือว่ารถเมล์ขอสมก.ขณะที่สายใต้แล้วก็สายตะวันตกนะคะก็อาจจะหยุดที่สถานีตลิ่งชันเพื่อเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถโดยสารสาธารณะค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะพิจารณามาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างเช่นการช่วยเหลือค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือนโยบายตั๋วร่วมนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยรับภาระเพิ่มขึ้นหรือถ้าหากสามารถลดหรือยกเลิกการเดินรถไฟผ่านจุดตัดในกรุงเทพชั้นในได้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุได้นะคะแต่หากผลการศึกษายังไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน3เดือนเดี๋ยวจะมีการหารือแนวทางเพิ่มเติมอีก1ครั้งนะคะ
1: ับ
2: ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน14ท่านด้วยกันนะคะทั้งรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะคาดว่า15วันน่าจะได้ผลสรุปนะคะส่วนเรื่องความรับผิดชอบถ้าหากเกิดจากความละเลยนะคะก็พร้อมแสดงความรับผิดชอบนะคะในส่วนของทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะผู้ได้รับผลกระทบรัฐบาลเนี่ยมีการระดมงบช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานเพื่อเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รับบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินรวม2,390,000 บาทนะคะยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในขณะที่ค่าทำศพสามารถเบิกได้ตามจริงทั้งหมดนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือตามระดับอาการค่ะตั้งแต่ 130,000 บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็หากเป็นผู้ป่วยอาการหนักหรือผ่าตัดก็สามารถช่วยเหลือได้สูงสุดเนี่ยถึง1ล้านบาทนะคะพร้อมสั่งการให้ตรวจสารเสพติดนะคะแอลกอฮอล์ครอบคลุมทั้งเรื่องของรฟท.ขสมก.บขส.ทุกวันพร้อมตั้งคณะกรรมการกลางติดตามตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยนอกจากนี้ยังมีคำสั่งเพิ่มเติมเรื่องของมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟค่ะโดยกำหนดชัดเจนว่าถ้าหากไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถทำงานได้จะไม่อนุญาตให้เดินรถไฟเด็ดขาดพร้อมเพิ่มระบบสลิงแล้วก็อุปกรณ์นะคะที่ต้องป้องกันในจุดเสี่ยงนะคะ คือเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตำรวจเขามีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางพนักงานขับรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกันแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าในร่างกายของคนขับเนี่ยมีสารแอมเฟตามีนแล้วก็กัญชาในร่างกายของพนักงานขับรถไฟด้วยนะคะก็มีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเนี่ยให้ออกจากงานชั่วคราวนะคะเดี๋ยวคงจะมีการสอบสวนประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสาเหตุอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ
1: ครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาก็อย่างที่บอกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นสิ่งที่จะต้องได้รับก็คือการเยียวยาที่เหมาะสมนะครับแม้ว่าในส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นความผิดพลาดของคนขับหรือว่าเจ้าที่ใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็จับตามองอยู่นะครับรวมถึงในพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่แค่ที่มักกะสันอย่างเดียวนะที่เป็นพื้นที่ที่เป็นถนนจุดตัดกับรถไฟนะครับก็ตรงอื่นๆเนี่ยก็มีอีกหลากหลายจุดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการตรวจสอบจุดเสี่ยงนะครับที่อาจจะมีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับท่านผู้ว่าชัชชาติคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ท่านก็ยังเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่อยู
2: ่
1: นะครับจนถึงช่วง 17:00 นหลังจากนั้นเนี่ยคือก็มีผลในเรื่องของการสิ้นสุดอำนาจของการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติก็มีการลงพื้นที่นะครับมีการสั่งให้ทางสำนักงานจราจรและขนส่งหรือว่าสจสนะครับเร่งทบทวนในเรื่องของการตรวจสอบเครื่องหมายจราจรรวมถึงเส้นทแยงสีเหลืองบริเวณจุดตัดทางแยกคือเราจะเห็นว่านอกจากในพื้นที่ที่เป็นรถไฟแล้วนะยังจะมีเราจะมีเส้นทแยงสีเหลืองที่เป็นเครื่องหมายกากบาทแล้วก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยม
2: อ
1: ันนี้เนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่ห้ามรถจอดนะครับคือห้ามรถหยุดสมมติว่ามีการขับรถอะไรก็แล้วแต่ติดไฟแดงหรืออะไรบางอย่างห้ามเลยจุดนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดที่เสี่ยงเราจะเห็นได้ว่าเวลาจุดในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราชการต่างๆเราจะเห็นกรอบเนี้ยแล้วก็เป็นเส้นทแยงมุมตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้ไม่มีการแบบว่าเข้าออกได้สะดวกนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคือท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยให้ไปสำรวจจุดตรงนี้เนี่ยทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จุดเสี่ยงทั่วทุกแห่งในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดเส้นทางรถไฟอโศกดินแดงซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนในการจราจรและก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และรฟท.หรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นะครับเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรสัญญาณไฟแล้วก็ร่วมกวดขันวินัยจราจรอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับแนวคิดการขุดอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ปัญหานั้นสามารถดำเนินการได้โดยจะต้องมีการพิจารณาข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะเวลานะครับเรื่องความลาดชันต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับรวมถึงโครงสร้างใต้ดินด้วยเช่นในส่วนของรถไฟฟ้า MRT แล้วก็แนวท่อแก๊สนะครับที่กทมเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องนี้อย่างรัดกุมนะครับแล้วก็โครงการทางลอดอุโมงค์ต่างๆก็จะต้องมีการนำมาพิจารณาให้เหมาะสมคือถ้าจะสร้างทางลอดในจุดนั้นเนี่ยอาจจะมองว่าต้องดูให้ละเอียดมากๆเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นรถไฟฟ้า Airport Link แล้วยังเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะ
2: อ๋อใช่
1: MRT สถานีเพชรบุรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนั้นเนี่ยรถติดจริงๆเคยทำงานอยู่ตรงนั้นสมัยก่
2: อ
1: นแยกแบบแยกที่เขาบอกว่า
2: โหดมาก
1: การจะไปทำงานสายไม่สายขึ้นอยู่กับแยกนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกถ้าสมมติว่าทางกรุงเทพมหานครหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการมาปรับนะในส่วนของแยกอโศกดินแดงเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้ท่วนทีน
2: ะ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกคือประเด็นต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นมันเคยจะมีครั้งนึงนะน้องป่านคือจะสร้างสะพานข้ามแยกแต่ว่าคนในชุมชนในส่วนนั้นเนี
2: ่
1: ยไม่ต้องการเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหารถติดหรือว่าอาจจะการมีการเวรที่ต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางกรุงเทพมหานครและรัฐบาลเองก็จะต้องมาปรับหรือว่าจะต้องมีการวางมาตรฐานหรือว่าโครงการต่างๆที่จะมาแก้ไขจุดนี้อย่างไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับ
2: ค่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะรัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูแลนะในเรื่องของการจัดการสาธารณะอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรนะเคารพกฎเกณฑ์อย่างที่พี่รณรงค์บอกคือมันจะมีเส้นทแยงสีเหลืองเนาะถ้าเราไม่ไปจอดตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยลดความเสี่ยงได้ถ้าเราเคร่งครัดในวินัยเรื่องของการจราจรนะคะ
1: ก็รวมถึงรถไฟด้วยนะรถไฟก็ต้องดูในเรื่องว่าถ้าสมมติว่าต่อให้จะมีสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ว่าไม้กั้
2: นเน
1: ี่
2: ย
1: ไม่ลงมาคุณก็จะขับเลยไม่ได้
2: ถูกต้อง
1: มันจะเกิดอุบัติเหตุกับคนหมู่มาก
2: ใช่
1: นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทั้งหน่วยงานทั้งรฟม.เองนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยจะต้องเรียกว่าให้ความสำคัญมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่เป็นบทเรียนสำคัญเลยนะครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะคะรถไฟหลังจากที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวนะคะฝากขังก็ศาลอาญาเนี่ยอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว2เจ้าหน้าที่รถไฟนะคะหลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวฝากขังเงื่อนไขเนี่ยคือจะต้องติด EM นะติดกำไร EM แล้วก็รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนซึ่งทางศาลอาญานะคะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายสยมพรหรือว่าพนักงานขับรถไฟนะคะแล้วก็นายอุเทนเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นรถไฟระหว่างการสอบสวนนะคะหลังจากพิเคราะห์เห็นแล้วว่าคดีเนี่ยเป็นความผิดโดยประมาทผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มีการประกอบอาชีพเป็นกิจจลักษณะและมีผลประเมินความหลบหนีในอยู่ในระดับที่ต่ำมากทั้งนี้นะคะผู้ต้องหาทั้ง2รายค่ะศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนะคะโดยให้ติดกำไร EM แล้วก็วางเงินประกัน 100,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะคะเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามกระทำการกระทบต่อการสอบสวนแล้วก็ต้องรายงานตัวต่อศาลทุกเดือนนะคะเดือนละครั้งหากผิดสัญญาประกันปรับ 150,000 บาทนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็อย่างที่บอกคือสืบเนื่องจากเรื่องของที่มีการตรวจสอบนะสาเหตุอะไรต่างๆก็คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการหาว่าสาเหตุมันมาจากไหนนะคะตรงไหนว่าจะต้องดำเนินคดีกับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะล่าสุดก็คืออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้แต่จะต้องติดกำไร EM แล้วก็รายงานตัวกับศาลทุกเดือนแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วย
1: แต่ว่าคดียังไม่ได้สิ้นสุดนะครับ
2: ต้
1: องรอติดตามกันต่อว่าจะมีการดำเนินการเรื่องนี้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับในส่วนของรถไฟที่ชนกับรถโดยสารสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่มักกะสันนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อเชื่อว่ายังมีอีกหลายจุดที่จะต้องออกมาเคลียร์กันนะครับ ส่วนตอนนี้ไปทักทายแฟนรายการผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยครับน้องป่าครับมีทักทายกันมาเยอะเลยนะครับเริ่มต้นที่น้องต้นน้ำปรมินทร์นิลโสนะครับส่งสติ๊กเกอร์มานะครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพี่พิสมัยจึงสวัสดนะครับสวัสดีพี่พิสมัยด้วยนะครับนมัสการพระรุ่งขติยะอังกูลกุลด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีพี่ดาราวันครับส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาเช่นเดียวกับพี่พิเชษนะครับส่งสวัสดีทักทายกันมาพี่อัชราทักทายสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณทรงพลด้วยครับทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ติดภารกิจนะครับก็เรียกว่าปิดสับเวงกันนะครับก็ทักทายพี่จ๊อบด้วยนะครับ
2: ค
1: ุณชาตรีนะครับสวัสดีพี่ป่านพี่โดนัทครับตื่นมาฟังพี่ๆก่อนเตรียมเข้างานครับโอ้เข้างานแต่เช้าเลยเนาะวันนี้น้องชาตรีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านพี่สุเทพนะครับสวัสดีน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทุกๆช่องทางเลยทาง Facebook Live แล้วก็ทางช่อง TikTok ด้วยนะคะ
1: ครับ TikTok คือทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศหลากหลายคอมเมนต์คือเลื่อนเร็วมากนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ยังทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้าเรามีข่าวสารอีกมากมายมาฝากในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: พลิกโฉมอนาคตอุตสาหกรรมโฮริก้าไปด้วยการที่ไทเฟกโฮเรกเอเชีย2026ที่สุดแห่งงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่และการจัดเลี้ยงยิ่งใหญ่ระดับเอเชียพลาดไม่ได้กับนวัตกรรมและเทรนด์สุดล้ำการแก้ปัญหาทางธุรกิจตอบโจทย์อุตสาหกรรมโฮริก้าจาก600แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่จัดแสดงใหม่ใหญ่กว่าที่เคยครบครันด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย 11-13 มีนาคมนี้ที่อาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและโคโรเนเซ่เยอรมนี
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้มีงานดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะถ้าพูดถึงงานอาหารระดับประเทศนะที่คนในวงการอาหารเนี่ยไม่ควรพลาดเลยต้องยกให้งานนี้เลยนะคะไทเฟกอนุกาเอเชียจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เยอรมันค่ะงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศนะแต่ยังเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยซึ่งปีนี้นะคะไทเฟกอนุกาเอเชียเนี่ยกลับมาแล้วพร้อมกับงานที่ยิ่งใหญ่เขาบอกยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นโดดเด่น ขึ้นด้วยนะเปิดให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมาค้นหาทั้งสินค้าบริการนวัตกรรมนะคะรวมไปถึงการแมทชิ่งการค้าก็คือการเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์นะคะต่างๆรวมไปถึงเปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจด้วยซึ่งเขามีการรวบรวมสินค้านะคะจากผู้ประกอบการทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะรวมทั้งหมด56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยงานเดียวนะคะซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารอาหารแช่แข็งนะคะผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของขบเคี้ยวซึ่งแต่ละโซนเนี่ยเขาบอกมีความแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลนะคะแล้วก็อาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านรวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอื่นๆด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้มากมายเลยอย่างเช่นการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงนิทรรศการพิเศษนะคะอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนการประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกนะคะโดยมีไฮไลท์สำคัญเลยก็คือนิทรรศการผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit นะคะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายพร้อมกับสินค้านะคะที่ได้รับรางวัล Agi Export Star Pitching Challenge มาจัดแสดงเอาไว้ที่นี่ด้วยนะคะ
1: ค
2: ซึ่งไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026เนี่ยปีนี้จัดขึ้นที่ Impact นะคะเมืองทองธานีแล้วก็ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังอาคาร4รวมทั้งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย12อาคารในการจัดงานนะคะครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4 Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12นะคะ
1: ค
2: โดยมีการเปิดเจรจาธุรกิจนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มกันใกล้ๆนี้แล้ว26ถึง29พฤษภาคมนะคะ
1: เ
2: ริ่มตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแล้วก็มีการเจรจาธุรกิจแล้วก็จำหน่ายปลีกนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่30พฤษภาคม10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเหมือนกันนะคะใครที่สนใจอยากจะไปร่วมงานนะขอความร่วมมือนิดนึงการแต่งกายเนี่ยควรจะแต่งกายสุภาพเนาะชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลก็ได้งดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะยกเว้นวันที่30พฤษภาคมเนี่ยเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองนะนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่างานนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากแนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีนะคะหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วก็เดินเข้างานได้เลยสะดวกนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกความรวดเร็วในการเข้าชมงานไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวแนะนำให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้านะคะได้ที่ www.thaifec-anuka.com นะคะพอไปถึงงานเนี่ยสามารถรับบัตรเข้างานได้ทันทีค่ะไปรับได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9อาคาร10นะคะหรือใครที่จะ walk in ไปนะไม่ได้ลงทะเบียนไปก็ลงทะเบียนเข้างานได้ที่จุดเดียวกันเลยนะคะใครที่อยู่ในแวดวงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะงานนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจมองอยู่นะคะว่าจะทำอะไรไปหาแรงบันดาลใจไปกันได้เลยนะคะสำหรับงานนี้ Thai Fake Anuka Asia 2026ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ26ถึง29พฤษภาคมนี้แล้วก็รวมไปถึงวันที่30ด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถเข้างานได้
1: มาร่วมงานนี้ได้นะครับก็โหคือจากแต่ก่อนเนี่ยคือ4อาคาร4ไปยังทั้งหมด12อาคารเลยเหรอ
2: ใช่
1: ใหญ่มาก
2: ปีนี้เขาถึงบอกว่า
1: จัดยิ่งใหญ่มาก
2: ใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นด้วย
1: นี่ต้องไปนะครับกับไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนนะครับโดยโครงการนี้นะครับโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะก็มีระยะทางรวม 15.6 กิโลเมตรนะครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเมืองมีความปลอดภัยและก็มีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จครับในปี2570นี้ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 35.13% นะครับก็สำหรับแผนในการทำงานของช่วงเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย ประมาณ6งานด้วยกันนะครับงานแรกครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีท่อลวดนะครับดึงท่อลวดหรือว่า HDD บนถนนติวานนท์บริเวณซอยติวานนท์ปากเกร็ด9นะครับแล้วก็ในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด15ช่วงคลองเปลมประชากรนะครับถึงหน้าศูนย์บริการ NT แจ้งวัฒนะ2และบริเวณแยกหลัก4ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะครับส่วนงานที่2คืองานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินนะครับหรือว่า push through นั่นเองนะครับบริเวณปากซอยพหลโยธิน 55/1 วงเวียนบางเขนนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยดอนเมืองงานที่3ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีขุดวางท่อหรือว่า open cut นะครับที่บริเวณหน้าบริษัท X ขออภัยครับหน้าบริษัท NXP Manufacturing Thailand นะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานที่3งานที่4ครับงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณหน้าโชว์รูมโตโยต้าเมืองนนท์นะครับงานที่5งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีขุดวางท่อทำงานบนทางเท้านะครับบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถึงซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด30นะครับและงานสุดท้ายงานลากสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับขออภัยครับงานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปากเกร็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะช่วง5แยกปากเกร็ดถึงในส่วนถนนเลียบคลองประปานะครับอันนี้เป็น6งานด้วยกันนะครับสำหรับการทำงานในเดือนพฤษภาคมนี้ของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับการทำงานดังกล่าวนะครับจะมีการปิดเบี่ยงนะครับเส้นทางเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้วยกันตั้งแต่เวลา4ทุ่มไปจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับซึ่งทาง MEA เนี่ยมีการเน้นย้ำนะสำหรับผู้ที่รับจ้างในการทำงานครั้งนี้เนี่ยให้รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังสำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้เกิดขึ้นกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ฤดูฝนแล้วนะครับอาจจะมีการที่เกิดน้ำรอระบายนะครับตรงนี้ทาง MEA เนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกโครงการระมัดระวังนะครับไม่ให้สร้างปัญหาที่อาจจะเกิดในการเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำแล้วก็ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานนะครับกำกับดูแลควบคุมในเรื่องของการคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวให้กับประชาชนบริเวณบ่อพักและก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดเรื่องนี้ประชาชนนะครับก็ระมัดระวังนะช่วงตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึงตี5นะครับใครที่มีอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่ผู้ประสานงานโครงการนะครับนั่นก็คือคุณกิติศักดิ์ต่ายโพครับหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659คุณกิติศักดิ์ต่ายโพครับหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็นโยบายรัฐบาลกันบ้างนะคะ
1: ครับ
2: หลังจากที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยมีการยื่นนะคะให้ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยในเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทนะคะ
1: คุณเทงอัตพงศ์นะไปยื่นกับคุณกรจาติกะวณิชนะครับเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาม
2: ี
1: ความคืบหน้าแล้ว
2: ถูกต้องค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่เอกสารเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพ.ศ. 2569นะคะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรนะคะเข้าชื่อเสนอความคิดเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าผู้ร้องว่าพระราชกำหนดในอำนาจของกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา192วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1นะคะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณี เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา1วงเล็บ1มาตรา7วงเล็บ1ขออภัยค่ะ
1: ครับ
2: ก็มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยนะคะแจ้งให้ผู้ร้องทราบเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา27วรรค3นะพ.ศ. 2561ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนั่นเอง
1: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับจากทางที่ฝ่ายค้านเนี่ยไปยื่นถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องน
2: ะ
1: แต่ว่ายังไม่ได้มีการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผลการพิจารณาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับนักข่าวก็ไปถามในฝั่งรัฐบาลเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีส่วนที่นำมาแบ่งในการเยียวยาประชาชนกับเหตุที่เกิดจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับแล้วก็อีก 200,000 ล้านบาทเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนะครับซึ่งมันแน่นอนว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือจะต้องใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินนี
2: ้
1: มาเพื่อเป็นการดำเนินงานนะครับซึ่งล่าสุดนะครับอย่างที่บอกทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์นินประพันธ์นะครับก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องของกฎหมายนะครับมีการออกมาให้สัมภาษณ์กับการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับว่าจะกระทบกับการผลักดันนโยบายของรัฐบาลหรือไม่นะนักข่าวก็ไปถามเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นจะมีการยุติหรือว่าชะลอกระบวนการดำเนินงานตามปกติหรือไม่สำหรับโครงการต่างๆมาตรการต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยจะนำเสนอแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนักข่าวถามนะครับว่าแนวทางการต่อสู้ของรัฐบาลเนี่ยที่จะต้องส่งสำเนาเอกสารหลักฐานภายใน7วันจะทำยังไงนะครับท่านรองนายกประกรณ์กล่าวชี้แจงนะครับว่าก็ชี้แจงตามความจริงนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องส่งไปเนี่ยก็คือต้องเป็นการชี้แจงตามความจริงตัวเลขการเงินการคลังของสำนักงบประมาณของกระทรวงการคลังที่มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับประกอบการวินิจฉัยเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นี่แหละไปเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหานะครับถามว่าจะมีการใช้กฎหมายนะครับในเรื่องของในส่วนของที่ต้องใช้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ60ต่อมารัฐธรรมนูญปี60เนี่ย มาต่อสู้ด้วยหรือไม่นะครับศาลจะวินิจฉัยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้นำเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนมาพิจารณาหรือไม
2: ่
1: อันนี้นักข่าวถามนะครับในเรื่องของการที่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยจะมาสู้ตรงนี้ไห
2: ม
1: ท่านรองนายกประกรณ์นะครับบอกว่าก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วไม่ต้องสู้อะไรเลยนะครับย้ำอีกนะว่าคุณประกรณ์เนี่ยจะไปชี้แจงเองยังไหมหรือว่าจะเป็นการทำลายลักษณ์อักษรคือยื่นหนังสือไปหรือเปล่านะครับคุณประกรณ์บอกว่ายังไม่มีอะไรหากศาลมีคำสั่งให้ทำเรื่องหรือว่าทำคำชี้แจงไปก็จะทำคำชี้แจงไปแต่ถ้าศาลเรียกให้ไปชี้แจงเนี่ยก็จะไปชี้แจงก็ไม่ได้มีอะไรคือทางท่านรองนายกประกรณ์ก็ไม่ได้มีความกังวลกับเหตุการณ์เรื่องนี้นะครับถามต่อนะครับว่าคำร้องของพรรคประชาชนเนี่ยระบุว่างบประมาณส่วนหลังคือ 200,000 ล้านบาทไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยครึ่งเดียวได้หรือไม
2: ่
1: นะครับคุณประกรณ์ตอบว่าตนเนี่ยไม่ก้าวล่วงนะสำหรับในเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลแต่เคยพูดว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคือเงินกู้ก้อนเดียวแต่ว่ามี2วัตถุประสงค์นะครับซึ่งทั้ง2เนี่ยก็จะต้องดำเนินการเกื้อกูลกันไปด้วยกันแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอันนี้คือส่วนแรก
2: อ
1: ีกหนึ่งส่วนเนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดการพึ่งพาพลังงานจากทางภาครัฐเป็นการลดค่าไฟของประชาชนนะครับแล้วก็ในเรื่องเดียวกันที่ต้องทำไปควบคู่กันนะครับนั่นก็คือไม่ได้แยกว่าจะต้องทำอันไหนไปก่
2: อ
1: นว่าจะต้องทำอันไหนอันหลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เงินที่กู้มาทุกครั้งเนี่ยก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับอันนี้ท่านรองนายกประกรณ์ยืนยันนะครับถามต่อนะครับว่าคุณประกรณ์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าในการสู้คดีของรัฐบาลครั้งนี
2: ้
1: ได้มีการพูดคุยกันหรือยังนะครับคุณประกรณ์ตอบว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้นะครับก็จะมีการเสนอแนวทางนะในเรื่องของ เรื่องราวต่างๆกับทางคณะรัฐมนตรีนะเพื่อพิจารณาว่าจะเป็นยังไงแต่โดยปกตินะครับครม.ก็จะมีการมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหน่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับสำนักงบประมาณรวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อส่งและก็ประสานข้อมูลทำคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับเป็นเรื่องปกติที่ทำมาในทุกๆครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับถามอีกนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยกระทบกับการใช้วงเงินของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการใช้งบวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้งบส่วนนี้นะครับรองนายกประกรณ์ตอบว่าไม่ได้กระทบอะไรเลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้ไปแล้วแล้วก็เดินหน้าตามปกติคืออย่างที่บอกมีการออกราชกิจจานุเบกษาไปตั้งแต่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งบประมาณส่วนนี้เนี่ยของพรกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนถามอีกนะครับว่าแนวทางในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหากออกมาเป็นในทางลบรัฐบาลเนี่ยจะทำยังไงคุณประกรณ์ตอบนะครับว่าตนเนี่ยไม่กล้าเดาเลยแต่ตามปกติแล้วในทางคดีคือ1ยกคำร้องหรือว่ายกฟ้องหรือว่า2มีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับทางนี้เนี่ยตนขอไม่ก้าวล่วงศาลนะครับรอการพิจารณาซึ่งเราก็จะให้ข้อมูลกับศาลเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาที่สุดนะครับอันนี้ก็คือฝั่งรัฐบาลที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่พอฝ่ายค้านไปยื่นเรื่องแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลว่ารัฐบาลจะทำยังไงแต่ว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของพรก.กู้เงินเนี่ยมีการบังคับใช้ไปแล้วนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยก็จะมีการเดินหน้ากันต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการที่ศาลจะวินิจฉัยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเร่งด่วนจริงหรือไม่เร่งด่วนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอผลกันอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หากมีการยื่นในเรื่องของเอกสารต่างๆแนวทางต่างๆที่จะต้องมีการชี้แจงนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านมีการทักท้วงมาเนี่ยทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะส่งหนังสือนะครับแล้วก็รายละเอียดของการใช้เงินต่างๆเนี่ยให้กับศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองครับ
2: ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็พูดถึงในกรณีนี้ด้วยเหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่นะคะสำหรับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องไว้วินิจฉัยนะคะเรื่องของพรก. 4แสนล้านบาทนะคะท่านนายกบอกรัฐบาลเนี่ยทำคู่ขนานกันไปซึ่งก็มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าการที่เราออกพระราชกำหนดเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการนะคะสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลจะต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะมาจากมูลเหตุใดก็ตามนะคะถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการช่วยเหลือซึ่งการชี้แจงต่อศาลเนี่ยมีกระบวนการอยู่แล้วนะคะโดยทางคุณประกรณ์อินทรพันธ์ท่านรองนายกท่านดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่นะคะท่านนายกยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดมาแล้วแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญระเบียบกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเขาบอกเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะเข้าที่ประชุมในวันนี้ตามกำหนดเอาไว้นะคะส่วนรายละเอียดจะต้องไปถามท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละด้านก็จะได้ข้อที่ชัดเจนมากกว่านะคะท่านนายกกล่าวด้วยว่าสำหรับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่สำหรับรัฐบาลทุกร้อนของประชาชนทุกเรื่องคือเรื่องเร่งด่วนแล้วก็มีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะคะเรามองไม่เหมือนกันก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนไปก่อนทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบกับคนที่เขาจะให้กู้ไหมเขาจะลังเลไหมว่าเขาจะปล่อยกู้ยังไงท่านนายกก็ตอบว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีนะมีแต่แย่งกันให้กู้นะคะ
1: อันนี้ก็เป็นทางฝั่งท่านนายกเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นยังไงอย่างที่บอกท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีการยื่นให้กับคณะรัฐมนตรีได้พิจารณานะครับซึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเรียกว่าแม่งานในครั้งนี้นะก็คือกระทรวงการคลังนะครับซึ่งยืนยันนะครับตอนนี้กระทรวงการคลังมีการจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับที่ได้รับผลกระทบกับในเรื่องของค่าครองชีพที่เกิดขึ้นในวิกฤตพลังงานที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะครับโดยมีวาระที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอก็หลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องที่ประชาชนจับตาอยู่นั่นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ก็จะมีการให้ทางกระทรวงการคลังเสนอโครงการ การไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลเน้นในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากเกิดการขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือคนละครึ่งพลัสเดิ
2: ม
1: นะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนเรียกว่าเกณฑ์ในการสนับสนุนจากทางรัฐบาล60/40นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เองนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังก็จะมีการเสนอในเรื่องของการปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและก็ข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10 กลุ่มที่มีการพูดคุยกับทางเจ้าสัวไปนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีการเสนอให้ประชาเรียกว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบกันนะครับอาทิในเรื่องของการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และก็รายย่อยนะครับรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบน้ำและก็พลังงานด้วยนะครับพลังงานสะอาดที่ตอนนี้ก็กำลังผลักดันกันอยู
2: ่
1: นะครับรวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบและก็เพิ่มความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐเองนะเพื่อเป็นการพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและก็สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

0: การคอร์รัปชันนะคะเรื่องของหน่วยงานที่มีสิทธิ์มีความเสี่ยงในการรับสินบนนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งผลสำรวจที่ระบุว่าการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศหลังจากเกิดกระแสวิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับผลสำรวจดังกล่าวนะคะคุณประกรณ์ยืนยันว่าผลสำรวจดังกล่าวเป็นงานศึกษาของภาคเอกชนที่ดำเนินการตามหลักวิชาการนะคะแล้วก็ได้รับการรองรับและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ OECD แล้วก็ธนาคารโลกโดยรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวแล้วก็มองว่าเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทำงานของรัฐด้วยรัฐบาลย้ำให้ความสำคัญนะคะกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันมาโดยตลอดโดยมีนโยบายในการปฏิรูปกฎหมายค่ะลดขั้นตอนอนุมัติอนุญาตแล้วก็มีการใช้ระบบดิจิทัลรวมไปถึงลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งมีการดำเนินการมาแล้วหลายด้านอย่างเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐการตรวจสอบโนมินีและการทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำรายงานเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมเสนอครม.เพื่อแก้ไขปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะกรณีที่มีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยไม่ยอมรับผลสำรวจแล้วก็สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐฟ้องผู้จัดทำผลสำรวจนะคะคุณประกรณ์ชี้แจงว่าคำตอบของท่านนายกก่อนหน้านี้เป็นการพูดตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าถ้าหากใครถูกกล่าวหาแล้วเห็นว่าตนเสียหายก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ไม่ใช่การสนับสนุนการฟ้องปิดปากหรือมีนโยบายฟ้องเอกชนนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งคุณประกรณ์ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยมองว่าผลสำรวจของซีโร่คอร์รัปชันแล้วก็กกร.เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับความโปร่งใสของประเทศเพื่อเข้าสู่ OECD ด้วยแล้วก็ควรนำไปเป็นฐานในการปรับปรุงการทำงานของรัฐนะคะถ้าหากหน่วยงานใดถูกตั้งข้อสังเกตก็ควรจะตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาค่ะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการนัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง20พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็มอบนโยบายเรื่องนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตหรือว่าคอตท.โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะแล้วก็คุณประกรณ์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นรองประธานรวมไปถึงตัวแทนจากหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารสมาคมต่อต้านคอร์รัปชันนะคะแล้วก็TDRI ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งช่วงท้ายนะคะคุณประกรณ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนแล้วก็ไม่ได้มีนโยบายฟ้องเพื่อปิดปากแต่ถ้าหากเกิดความเสียหายจากการกล่าวหาการเข้าสู่กระบวนการศาลก็ถือว่าเป็นวิธีพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายนะคะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามค่ะฝั่งกกร.เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษได้ทำหนังสือขอข้อมูลรายละเอียดการสำรวจทั้งหมดจากผู้จัดทำแล้วเพื่อที่จะนำไปตรวจสอบต่อไปนะคะคือจากตามรายชื่อเนี่ยคือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีการออกมาชี้แจงนะคะแถลงไปแล้วนะ
1: ครับ
0: นี้ว่าพยายามที่จะตรวจสอบนะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นมายังไงล่าสุดก็คือขอข้อมูลรายละเอียดจากทางกกร.ไปแล้วนะว่าผลสำรวจเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเพื่อที่จะได้เอาไปตรวจสอบในองค์กรของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะสำหรับนโยบายนะที่มีการบอกมานะครับทางในส่วนของท่านรองนายกประกรณ์ก็มีการออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่บอลโลกจะได้ดูไห
0: ม
1: นะครับท่านนายกก็บอกว่าจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับที่จะทำให้บอลโลกเนี่ยได้ฉายในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการได้พูดคุยกับฟีฟ่าแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่ได้มีการปิดดีลกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกก็ต้องมีการออกมาแถลงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับอยากให้คนไทยได้ดูได้ดูฟรีกันนะครับจะพยายามให้ดีที่สุดกับปมลิขสิทธิ์บอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงในช่วงมิถุนายนนี้นะครับก็ต้องติดตามว่าสรุปแล้วเนี่ยประเทศไทยจะยังไงนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงกระแสข่าวของรัฐบาลเนี่ยเตรียมถอยแล้วนะสำหรับเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคม2569ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในครั้งนี้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการประสานงานอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับแล้วก็ได้พยายามหาหนทางทุกช่องทางทุกอย่างแล้วในการประสานงานเรื่องนี้นะครับส่วนการจะนำงบประมาณที่จะซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูกันนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะต้องว่ากันต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรี

0: มองว่าอย่างไรคุณอนุทินตอบว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือว่าเงินงบประมาณนะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะประสานงานให้ผู้ที่มีการแสดงเจตจำนงที่จะซื้อลิขสิทธิ์ก็คือภาคเอกชนนั่นแหละนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ใช้งบประมาณของทางรัฐบาลหรือว่างบประมาณของแผ่นดินในการซื้อนะครับซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าคนไทยยังมีโอกาสที่พอจะได้รับชมฟุตบอลโลกหรือไม
1: ่
0: นะครับคุณอนุทินตอบเต็มภาษาอังกฤษนะว่า based effort
1: นะครับ effort, ใช่คือเหมือนว่าจะพยายามนะจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ
0: แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็มีการประสานกับทางฟีฟ่าไปแล้วแต่ว่าความคืบหน้าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับว่าในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเหลืออีกไม่ถึงเดือนแล้วนะนะครับที่จะมีการถ่ายทอดนัดแรกเนี่ยก็คือ11มิถุนายนนะสำหรับฟุตบอลโลกก็ต้องรอติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอลโลกไทยจะได้ดูหรือไม่นะครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งทางคุณพัชรินทร์ชำสิริพงษ์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้รับมอบหมายมาจากทางท่านสุภมาศนะคะในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องของสคบหรือว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมีการแถลงผลคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินทยอยยกเลิกเที่ยวบินค่ะจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันนะคะเจ็ต A1 เนี่ยพุ่งกว่า3เท่าซึ่งคุณสุภมาศนะคะก็นำโดยสคบนะคะผนึกกำลังกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า11หน่วยงานบังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาชัดเจนนะคะก็คือเงินสด14วันบัตรเครดิต45วันตัวแทนจำหน่าย60วันนะคะพร้อมกับเตรียมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนะคะหากทุกรายเนี่ยถ้าหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนดนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งการเยียวยาความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของค่าที่พักค่าเช่ารถค่ามาคุเทศอะไรต่างๆนะคะเตรียมเรียกร้องให้สายการบินชดเชยด้วยถ้าหากตกลงไม่ได้ก็ยื่นเรื่องต่อสคบนะคะได้ทันทีสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเงินคืนตามกรอบเวลาที่กำหนดไปนะคะคือเงินสด14วันบัตรเครดิต45วันตัวแทนจำหน่าย60วันนะคะร้องเรียนไปได้เลยที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpbconnect หรือศูนย์ดำรงธรรมได้เลยทุกช่องทางนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมได้สูงที่สุดนะคะ
0: อย่าชะล่าใจนะนะครับมีหน่วยงานภาครัฐรองรับเรื่องนี้อยู่นะครับเป็นการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่ใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นน่ะคือเราโดนอะไรก็แล้วแต่แจ้งไปก่อนนะครับจะได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนึงก็ค่อยติดตามเรื่องกันต่อเอานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้ข่าวสารครบถ้วนนะครับ1ชั่วโมงเต็มเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับกับบันทึกสถานการณ์วันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: และดิฉันปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไต AI ภาพเล็กที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
13: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
12: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
13: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
12: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่8-9 มิถุนายนนี
15: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8-9 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยปฏิชานันทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำหนด9 มาตรการบริหารสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเตรียมพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
17: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
18: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
19: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
20: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
21: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นช่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
6: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะอยู่กับฟิล์มณัฐยาโทธกานันท์ค่ะแล้วก็พี่ณทีนะคะกับรายการสารพันฟังให้รู้ค่ะทาง FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวทชลบุรีค่ะ
1: ครับวันนี้ก็เป็นพิเศษนิดนึง
0: ค่ะ
1: วันนี้เป็นสารพันฟังให้รู้เรื่องของการทุจริต
0: ถูกต้องค่ะก็มีหลายแนวๆนะคะหลายแนวทางแล้วก็นำความรู้เรื่องของการป้องกันการต่อต้านการทุจริตนะคะมาพูดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าคนไทยตอนนี้สนใจเรื่องของการทุจริตมากขึ้นไม่ใช่สนใจที่จะไปทำทุจริตนะ สนใจที่จะช่วยกันป้องกัน
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตคือถ้าเกิดว่ามีคนสนใจมากขึ้นเนี่ยคนที่จะทำการทุจริตเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันลำบากอ
0: ่ะระวังระแวงเนาะกลัวจะโดนตัวโดนตรวจสอบกลัวจะโดนจับผิดแบบนี
1: ้นะครับถ้าทุกคนให้ความสนใจเรื่องของการทุจริตนี่นะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล
0: ใช่
1: ก็การทุจริตก็จะเกิดขึ้นได้ยากนะครับใกล้ตัวเลยเอาท้องถิ่นของเรานี่แหละถ
0: ้
1: าเกิดว่าในอบต.ในเทศบาลมีการก่อสร้างมีอะไรก็ช่วยกันดูนะมันสอจะทุจริตหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเนี่ยการถมดินการอะไรเนี่ยถ้าดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันสอว่าจะมีการทุจริตเนี่ยช่วยกันแจ้งช่วยกันอะไรได้เน
0: า
1: ะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องของการไปจับผิดกันหรอกเนาะเรื่องของการทำงานแต่ว่ามันเป็นการสอดส่องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองแล้วก็ชุมชนของเรานี่แหละคือถ้าเริ่มจากการทุจริตในชุมชนเล็กอันนี้มันก็คือจะแบบเขาเรียกว่าไงมันจะสานต่อไปในวงกว้างเนาะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้
1: ใช่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างภูมิเรื่องของการต่อต้านทุจริตตั้งแต่ครอบครัวนี่คือเราสอนลูกหลานเราเนี่ยว่าให้ทำอะไรที่ไม่ทุจริตโดยเฉพาะจากครอบครัวเรื่องเงินในบ้านเงินค่าขนมจะหยิบจะอะไรเนี่ยก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่
0: ถูกต้องค่ะอย
1: ่
0: างเช่น
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นค่าเทอมนี่พี่ณทีค่าเทอมนะเอาจริงคือประสบการณ์ตรงนะบางทีค่าเทอม 3,000
1: บอกแม
0: ่ 4,000 ดีไหมแบบนี้นะเริ่มจากในครอบครัวเลยนะแม่นะพ่อแม่ก็ต้องหาเงินส่งให้ลูกเนาะแล้วคือมันพอทำไปมันก็รู้สึกผิดไงพอมันผ่านจุดนั้นมาแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าเออไม่ได้นี่หว่านี่หรอคือเรื่องของการทุจริตที่เราอ่ะมองว่ามันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหมือนเรื่องธรรมชาติเพราะว่าไอ้ 4,000 เนี่ยส่วนต่าง 1,000 ที่เรามาเก็บไว้เนี่ยเราก็คือไปกินไปใช้ไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยแต่คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ทำอะไรที่มันร้ายแรงดีกว่าเราบอกว่าแม่ขอตังค่าเทอม 3,000 ค่าขนมอีก 1,000 แบบเนี้ยเราก็คือเหมือนบวกเบ็ดเสร็จไปให้แม่เรียบร้อยแล้วแบบนั้นแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามเนี่ยมันคือความทุจริตที่เกิดภายในครอบครัว
1: ใช่นะครับมันเรียกว่ามันสร้างความภูมิคุ้มกันความดี
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่าสร้างเรื่องของจิตใจที่เห็นความผิด
0: ใช่
1: เป็นเรื่องเล็กน้อยไป
0: ค่ะ
1: นะเวลาที่จะทำความผิดที่ใหญ่โตกว่านี้อาจจะเรื่องของความละอายในการทำผิดอาจจะน้อยลงอันนี้ไปใช้การธรรมะเพิ่ม
0: จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดถึงจะคอขาดบาดตายแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ให้รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกแม่ไปขอแม่ไปเดี๋ยวเขาก็ให้ปกตินั่นแหละเป็นพ่อเป็นแม
1: ่ช่วงนี้ก็มีข่าวใหญ่ในหน้าสื่อแทบทุกหน้าสื่อเรื่องของการจัดอันดับองค์กรที่มีการเรียกรับ
0: ใช่
1: ไม่ใช่เรียกรับเงินเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยนะครับจากภาคเอกชนต่างๆในการที่จะดำเนินไม่ว่าจะเป็นสัญญาต่างๆกับทางภาครัฐเนี่ยนะครับว
0: ่
1: าอันไหนเงินไหนมีการเรียกรับมากที่สุดเขาจัดอันดับเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรประมาณ
0: 10 อันดับใช่
1: นะครับอันดับหนึ่งก็เห็นว่าจะมีการฟ้องร้องหน่วยงานที่ทำการสำรวจ
0: นะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเนาะถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นจริง
1: ๆ
0: แต่ก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์กันแล้วกัน
1: ว่ากันไปนะแต่เอาจริงๆแล้วคือคนในสังคมไทยเนี่ยมีความเชื่อมั่น
0: ว่า
1: เชื่อมั่นในส่วนราชการว่ามีการทุจริตแน่ๆ อันนี้คือต้องยอมรับโดยอะไรเขาเรียกโดยจะบอกว่าโดยสารภาพสารภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต
0: ่
1: ว่าด้วย ด้วยที่ผ่านม
0: าน
1: ะครับสังคมไทยมันมีการรับรู้นะว่าหน่วยงานราชการท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็มีการทุจริตเรียกรับเงินหักค่า
0: ค
1: ิวค่าส่วนแบ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้การทุจริตเนี่ยเป็นเหมือนอะไรที่แบบเป็นเบสิกอะเป็นเรื่องธรรมดาม
0: ันเหมือนแบบว่าเขาคิดว่าใครๆเขาก็ทำกันจนแบบฉันทำบ้างเพื่อความสะดวกรวดเร็วในความสบายอำนวยความสะดวกแบบนี
1: ้แต่ทั้งนี้นะมันก็ไม่ได้เป็นไปทั้ง 100% เนี่ยมันก็มีส่วนที่ดีๆส่วนที่ถูกจับได้นะถูกสังคมจับได้ตีตามีการจับแล้วก็ลงโทษอะไรต่างๆกันก็เยอะนะไม่ใช่ไม่มีนะ
0: ใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าท่านเนี่ยไปพบประสบเหตุหรือไปโดนกระทำเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เนาะแจ้งหน่วยงานหรือว่าแจ้งตรวจสอบได้นะคะอันนี้หรือว่าจะส่งเรื่องขอร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ผมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเรื่องของการจับการทุจริตมันขึ้นอยู่กับหลักฐาน
0: ใช่
1: ครับซึ่งใครนะจะหาหลักฐานมาให้ได้ก็ต้องเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่มีจิตสำนึกในการที่จะดูแลประเทศของเราเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถนนเมืองไทยถ้าก่อสร้างแบบอันนี้เป็นคำพูดที่เหมือนแบบประชดที่ติดนะว่าถ้าถนนเมืองไทยสร้างแบบใช้งบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยอันนี้ปูด้วยทองคำทุกส
0: ่
1: วนโอ้ยก็ประมาณนั้น
0: เพราะว่าแถวจริงๆเดี๋ยวนี้ชุมชนเล็กๆเนี่ยมีถนนหนทางเข้าถึงแทบจะทุกเส้นแล้วนะเข้าซอยไม่มีบ้านคนก็มีถนนแล้วนะ
1: มันเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
0: ใช่ไหม
1: ความเจริญที
0: ่ถูกถูกฟิล์มก็มองว่าเป็นแบบนั้นนะพี่ทีก็ลองรับไป
1: แต่ก็ดีไงก็เป็นการสร้างความสะดวกสบายกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ลองดูถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็อยู่แต่ถนนดินถนนลูกหลังที่แบบฝนตกก็น้ำขังอะไรแบบน
0: ี้ก็อย่างน้อยเป็นทางเข้าสวนเข้าไร่เข้านาก็ยังดีนะอำนวยความสะดวกไป
1: ครับผมถ้ามันทำด้วยความ
0: ถ้ามันใช่
1: ใช้งบประมาณแบบ
0: มองเห็นอนาคตจริงๆแบบนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะมาดูตัวอย่างข่าวกันบ้างค่ะพี่นาทีในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะโดยสำนักงานปปช.ชลบุรีนะคะมีการลุยแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความทุจริตนะเพราะว่ามองว่าไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยไม่มีผลอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะส่อไปถึงการทุจริตแล้วก็เรื่องของการละเมิดกฎหมายจราจรได
1: ้
0: นะคะทางปปช.ชลบุรีก็มีการปิดช่องโหว่ตรงนี้ค่ะโดยนายสุขสรรปสาระเอผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดชลบุรีค่ะได้นำทีมกลุ่มงานป้องกันการทุจริตบูรณาการร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังค่ะลงพื้นที่ท่าเรือเนาะเดินหน้าเขย่าระบบจุดศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะเพื่อยกระดับการกำกับดูแลรถบรรทุกด้วยการปรับแนวคิดค่ะจากการแก้ไขปัญหาปลายเหตุสู่การควบคุมตั้งแต่ต้นทางอย่างจริงจังซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกยกระดับการควบคุมแล้วก็การร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินค่ะซึ่งอาจจะส่งผลส่งปัญหาเรื่องของส่วยนะคะเรื่องของการจ่ายส่วยต่างๆเนี่ยเพื่อให้ได้น้ำหนักที่มากขึ้นแล้วก็ได้เรื่องของการขนส่งที่มากขึ้นในแต่ละวันนะคะเนี่ยก็เป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนาะเป็นการลดเรื่องของส่วยตั้งแต่ต้นทางก็พบว่าในแต่ละวันเนี่ยมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าออกเฉลี่ยกว่า 12,000 คันด้วยกันค่ะแล้วก็อาจจะสูงถึง 20,000 คันต่อวันในช่วงที่มีปริมาณสินค้าสูงตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้วยที่อาจจะทำให้หน่วยงานต่างๆนะคะเข้ามาตรวจสอบทีนี้ก็น้ำหนักเกินมาสัก100 200ก็ปล่อยผ่านเป็นการจ่ายสวยเพื่อแลกว่าเฮ้ยจะได้ปล่อยผ่านได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็ปปช.ชลบุรีก็มีการตรวจสอบอย่างจริงจังแล้วก็หวังว่าเป็นแค่เรื่องของการเนี่ยจับระหว่างทางเป็นการตรวจสอบเพื่อเขาเรียกว่าอะไรหยุดยั้งขบวนการต่างๆที่คิดว่ายับยั้งชั่งใจให้คนเนี่ยไม่ทำแล้วก็ระวังนะคะในเรื่องของการกระทำความผิดการทุจริตแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าจะช่วยควบคุมเรื่องของถนนด้วยว่าถ้าเกิดมันแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ถนนก็จะไม่เสื่อมสภาพก่อนเวลาค่ะงบประมาณก็จะไม่รั่วไหลลดภาระงบประมาณของภาครัฐปัญหาส่วยรถบรรทุกก็จะลดลงความปลอดภัยเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนก็จะเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมความโปร่งใสในระบบขนส่งของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับผมเรื่องของสวยรถบรรทุกเนี่ยนะครับเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักเกินนี่ถือว่ามันเป็นปัญหาที่แบบมันมีมาอย่างยาวนานมากๆ
0: ใช่
1: แล้วมันก็สร้างความเสียหายบางคนมันจะเสียหายตรงไหนก็ให้ดูที่ถนนที่มันจะชำรุดเสียหายเร็วเกินกว่าเวลาที่มันควรจะเป็นเช่นถนนเส้นเนี้ยทำขึ้นมาเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกเท่านี้นะฮะเขาก็สร้างมาเพื่อรองรับสำหรับการใช้งานให้มันยาวนาน
0: เขาก็คิดมาแล้วคำนวณมาแล้ว
1: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณบรรทุกน้ำหนักเกินอ่ะมันเกินสเปคที่ถนนจะรองรับได้ถนนมันก็จะต้องมีอันเป็นไปก่อนเวลาอันควรเพราะยังไงนะครับแล้วพอถนนที่มันชำรุดเสียหายเนี่ยนอกเหนือจากจะต้องเสียงบประมาณในการที่จะมาซ่อมแซมแล้ว
0: อ
1: ุบัติเหตุ
0: ถูก
1: นะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได
0: ้
1: จากสภาพถนนที่มันไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อบางครั้งขับไปเอาเห็นหลุมก็รีบหักหลบอะไรเงี้ยมาเป
0: ็
1: นการเฉี่ยวชนได้
0: ใช่เป็นเรื่องของคมนาคมกระทบมาอีกนะคะ
1: ผมก็ยังมีข่าวเรื่องของรถบรรทุกเหมือนกัน
0: นะ
1: ขออภัยพี่น้องรถบรรทุกเอ้าทำไมวันนี้มีแต่ข่าวของฉันนะ นะฮะเรื่องของรถบรรทุกเลี่ยงด่านถามว่าก็ทำกันยังไงน้องพิมพ์ให้เดาว่าก็ทำกันยังไง
0: ทำยังไงอะเลี่ยงด่าน
1: ก็มันสมมติว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีด่านตรวจน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับด่านที่จะต้องเข้า
0: จอดนอนก่อน
1: มีซอกซอยไง
0: อ๋
1: อ
0: ค่ะ
1: นะมีซอก
0: เข้าซอยเข้าชุมชนอย่าง
1: น
0: ี้หร
1: อมันก็มีเหมือนกันนะครับเอาไปดูตัวอย่างที่จังหวัดนครนายกกันบ้างนะครับโดยคุณปิยชาติพงษ์พงษ์กับผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครนายกท่านก็บอกว่าทางกลุ่มงานป้องกันการทุจริตดำเนินการร่วมลงพื้นที่ติดตามและก็สังเกตการตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที
0: ่อ
1: ๋อนี่มีด่านชั่งเคลื่อนที่นะครับที่แขวงทางหลวงที่นครนายกนะครับเพื่อตรวจสอบการบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดทั้งหมด4เส้นทางก็มีที่เส้นทางหลวงชนบทสายนยนครนายก2011นะครับที่แยกทางหลวงหมายเลข33บ้านพรหมณีคุ้นนะเคยไปมาแถวนี้
0: เคยค่ะ
1: ต้องเคยไปคนที่ไปเที่ยวต้องเคยไป
0: ค่ะ
1: แยกที่โรงเรียนในร้อยจปร
0: ค่ะ
1: เคยไปนะบ้านคลอง6ว่าหลายคนเคยไปเส้นทางนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับที่กำหนดไว้จากการลงพื้นที่นะครับผลการตรวจสอบรถบรรทุกทั้งสิ้น16คันใน4เส้นทางไม่พบรถบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดโหนี่ดีมากเลยน
0: ะ
1: ครับที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายกให้ข้อมูลเมื่อมีการตั้งด่านประมาณรถบรรทุกจะลดลงอย่างผิดสังเกต
0: ตกลงดี
1: สี่ด่านอ่ะได้แค่โหแล้วเส้นทางรถบรรทุกเยอะ
0: เยอะค่ะ
1: แต่ว่ามาเข้าด่านแค่16คันนะทั้ง4ด่านนะไม่ใช่ด่านเดียวด้วยนะ
0: เขารู้หรือเปล่าว่านี้จะมี
1: นะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกต2ประการได้แก่เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องที่มีข้อจำกัดด้านอุณหภูมิโดยเป็นสภาพอากาศร้อนสามารถใช้งานได้ไม่เกิน2ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: จริงๆโอ้โหรถบรรทุกเยอะขนาดนั้น
0: ค่ะ
1: ครับที่อาจจะไม่เสถียรโอ้ทำไมตรวจแล้วไม่เกิดเนี่ยอาจจะเกิดจากอันนี้ก็ได้นะคร
0: ับ
1: นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ข้อมูลมันรั่วไหลกันนี้นะครับผู้ประกอบการรถบรรทุกก็สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการตั้งด่านได
0: ้
1: มันรั่วไหล
0: ใช่
1: ก็แอบไปทางอื่นซะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นการตั้งด่านเคลื่อนที่นะครับไม่ได้เป็นด่านตามเส้นทางหลักที่เราเห็นกันที่เขาไปตั้งด่านเคลื่อนที่ก็แบบนี้แหละก็คือว่าอาจจะมีรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางอื่นที่ไม่ได้มีด่านชั่งน้ำหนัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเขาต้องไปตั้งด่านเพื่อที่จะตรวจสอบรถบรรทุกที่วิ่งกัน
0: ค่ะ
1: ยิ่งถนนที่ไม่ใช่เส้นทางหลักเนี่ยนะครับเรื่องของการรองรับน้ำหนักรถบรรทุกของถนนเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะครับเพราะว่ามาตรฐานการก่อสร้างถนนเนี่ยมันก็จะคนละมาตรฐานกันระหว่างถนนเส้นหลักเขาก็ต้องใช้มาตรฐานที่ค่อนข้างสูงใช้เหล็กที่ใหญ่ใช้ปูนที่หนาเพื่อให้มันมีอายุการใช้งานหรือว่ารองรับนะครับการใช้งานเนี่ยให้มันมากขึ้นส่วนเส้นทางทางหลวงชนบทนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นความหนาคอนกรีตเหล็กเส้นอะไรต่างก็จะลดน้อยลงตามเขาเรียกว่าตามการใช้งาน
0: ตามปริมาณรถ
1: วัตถุประสงค์ของการใช้งานเพราะว่าก็ไม่ได้รองรับรถบรรทุกขนาดแบบ20-30ตันอะไรบางเราจะเห็นว่าทางหลวงชนบทบางเส้นเขาจะเขียนไว้เลยว่า
0: ห้าม
1: รถบรรทุก น้ำหนักเกินเท่านี้นะ20ตัน18ตันอะไรก็แล้วแต่
0: ค่ะ
1: แล้วแต่แต่ละ
0: ถนนในชุมชนบางเส้นก็แบบว่ารถ6ล้อขึ้นไปก็ไม่เข้าอะไรอย่างนี้เนาะไม่ว่าจะบรรทุกหรือไม่บรรทุกก็ตามบางครั้งมันก็ส่งผลกระทบคือถ้าเกิดมันขับวันเดียว1คันเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทุกๆวันนะในพื้นที่เดิมๆเหยียบเบรกซ้ำๆรอยถนนเดิมๆแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบได้นะคะอย่างเช่นเวลาเนี่ยขับรถไปกรุงเทพเนี่ยพี่นาทีเนาะเส้นบางนาตราดนะคะก็มีหลุมมีบ่อมีถนนที่แบบมันเหมือนมันรับน้ำหนักไม่ไหวอ่ะมันเป็นคลื่นเวลาที่เรารถเล็กไปเนี่ยเราก็คือจะสะดุดกับตรงนั้นแหละแล้วก็จะหักหลบอันนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ตามมาคือผลกระทบมันหลายๆส่วนด้วยกันมันไม่ใช่แค่ส่วนเดียวนะคะ
1: นะครับอีกสักนิดนึงแล้วกันสักเรื่องหนึ่งมีไหม
0: มีค่ะในเรื่องของนี่แหละค่ะเรื่องน้ำหนักเกินเหมือนกันนะคะสำนักงานปปช.จังหวัดระยองค่ะนำโดยนายกิตติพงศ์คลิปแย้มค่ะผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดระยองก็ได้มีการนำส่วนงานนะคะแล้วก็บูรณาการกับขนส่งจังหวัดระยองแขวงทางหลวงแล้วก็สถานีตรวจสอบน้ำหนักระยองค่ะได้ลงพื้นที่เรื่องของการติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินค่ะก็เป็นเรื่องของการลงพื้นที่รณรงค์มากกว่านะคะแล้วก็นำเสนอในหัวข้อของการป้องกันเรื่องนี้นี่แหละค่ะว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรมข้อแรกเขาก็บอกว่ามีการบังคับใช้กฎหมายค่ะให้สามารถเอาผิดแล้วก็ลงโทษผู้ประกอบการที่บรรทุกน้ำหนักเกินอย่างเป็นรูปธรรมบางครั้งเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็พบบริษัทเดิมๆเจ้าเดิมๆแบบนี้นะคะซ้ำๆก็ให้เอาผิดเนาะแล้วก็มีการพิจารณาจัดทำบันทึก MOU ค่ะกับการควบคุมกำกับดูแลถนนแล้วก็ในแต่ละพื้นที่แต่ละเขตว่าให้ร่วมกันดูแลแล้วก็เรื่องของการใช้ถนนในอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ว่าน้ำหนักเกินก็ห้ามรถใหญ่ห้ามรถน้ำหนักเกินเข้านะคะมีการจัดประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ออกมาตรการต่างๆค่ะให้รถบรรทุกมีใบชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเนี่ยทุกครั้งตั้งแต่ต้นทางโดยใช้เครื่องชั่งที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานค่ะผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบน้ำหนักในแต่ละช่วงเวลามันจะมีด่านชั่งน้ำหนักอยู่ใช่ไหมพี่นาทีนะคะแล้วก็มีการเพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
1: อ
0: ันนี้สำคัญ
1: เรื่องของการตรวจสอบเขาก็พยายามออกแบบมาให้ครอบคลุ
0: ม
1: นะครับเพื่อจะดูแลปัญหาช่องโหว่เรื่องของการกระทำการทุจริตเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยิ่งออกแบบมามากแค่ไหนคนที่จะหาช่องโหว่ก็พยายามที่จะหากัน
0: ใช่
1: เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ต้องบอกก็คือว่าก็ต้องช่วยกันล่ะนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นหูเป็นตาเนาะนี่แหละวันนี้เราก็เลยพูดถึงเรื่องของถนนหนทางเยอะหน่อยว่าได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินนะคะก็อาจจะส่งผลในหลายๆแบบทั้งเรื่องของการถ้ารถบรรทุกน้ำหนักเกินก็จะมีการส่งสวยจ่ายสวยก็สอบไปถึงความทุจริตอีกแล้วก็เรื่องของการทำให้ถนนหนทางเนี่ยมันชำรุดทรุดโทรมแล้วก็เสื่อมสภาพเร็วกับปกติอันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากมีการตรวจสอบไปอีกว่าถนนนี้อาจจะมีการทำไม่ได้มาตรฐานอะไรเอ่ยต่างๆนานานะคะแล้วก็เรื่องของการซ่อมแซมอีก
1: ใช่แล้วนะครับแต่คนว่าเอ๊ะมันก็ไม่จะเกี่ยวกับฉันเลยจริงแล้วมันเกี่ยวโดยตรงด้วยลองคิดดูง่ายๆใครโดนโกงบ้าง
0: อ
1: ืมใครโดนไหมโดนโกงอะไรแบบเนี้ย
0: เคยไปโกงคนอื่นนับไหม
1: ก็นับได้นะก็ต้องถามว่าเวลาไปโกงคนอื่นแล้วรู้สึกยังไง
0: เนาะนะ
1: อายไหม
0: อายต้องอาย
1: ยังดี
0: ต้องอาย
1: ถ้าไม่อายด้วยนี่แบบไม่ได้ละ
0: ค่ะ
1: เวลาที่เราโดนโกงเนี่ยมันจะเป็นไปซื้อของมา1กิโลกรัมมาถึงบ้านมันแบบเรามันชั่งได้9ขีดเนี่ย
0: ใช่
1: ก็รู้สึกทำไมต้องมาเอารัดเอาเปรียบแบบต้องมาโกง
0: คือเรารู้สึกว่า
1: โกรธ
0: เขาจะรวยเพราะแบบนี้จริงๆเหร
1: อ
0: นั่นแหละ
1: ก็อารมณ์ประมาณนั้นนะครับประเทศชาติก็เหมือนกันนะมันก็เป็นแบบนี้แหละเราในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศชาติโดยตรงเราก็โดนโกงไปด้วยนะนะไม่ใช่ว่าเขาโกงแต่เงินหลวงนะเขาโกงเราไปด้วย
0: ใช่
1: เราก็เสียภาษีแล้วก็ เสียฟิล์มเสียหรือเปล่าเสียทุกคน
0: เออค่ะนี่นะคะก็รณรงค์นะคะทุกคนนะคะทุกท่านค่ะร่วมกันนะคะในการป้องกันแล้วก็ต่อต้านการทุจริตค่ะมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะติดตามเรื่องของการใช้งบประมาณในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านของท่านนี่แหละค่ะมีการกล้าที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆนะคะเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันเนาะก็มีเรื่องของช่องทางการแจ้งเบาะแสมาฝากค่ะพี่นาทีแจ้งเบาะแสการทุจริตนะคะอันนี้ก็หน่วยแรกเลยที่ได้ยินกันบ่อยๆนะคะก็คือปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐนี่อันนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะสามารถโทรศัพท์แจ้งได้นะคะที่สายด่วน1205ค่ะอีกสำนักงานหนึ่งปปท.ปปา2ตัวแล้วก็ททหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะอันนี้เนี่ยรับผิดชอบด้านการปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยตรงโทรสายด่วน1206ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะครับสายด่วน1111จำง่ายเลขมี4ตัวนะครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวรับต่อในช่วงของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์รัฐบาลนะคะ1111นะคะอันนี้เนี่ยรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนโดยตรงนะคะรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานรัฐแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามผลได้ค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.นะคะเป็นหน่วยงานตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐค่ะเรื่องของการรับแจ้งนะคะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณไม่โปร่งใสโครงการรัฐที่ผิดปกติแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจจะไม่ถูกต้องอันนี้เนี่ยสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่022718000นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองหรือว่าใกล้กับอำเภอต่างๆนะคะในพื้นที่ของท่านเนี่ยเขาจะมีศูนย์ดำรงธรรมเนาะตั้งอยู่ที่ศาลากลางแบบนี้ที่อำเภอนะคะให้เป็นที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยประพฤติมิชอบด้วยอันนี้สามารถร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1567ค่ะหรือว่าจะไปติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ของอำเภอแล้วก็จังหวัดของท่านได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ค่ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่พบการทุจริตที่เข้าข่ายความผิดอาญาหรือว่าขบวนการช่อโกงต่างๆนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยช่องทางนี้เนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะคะเว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้นะคะของตำรวจสอบสวนกลาง CIB โทรศัพท์ค่ะ022800666ค่ะอันนี้สำหรับการที่จะแจ้งตรวจสอบการทุจริตต่างๆหรือว่าแจ้งขบวนการช่อโกงของมิจฉาชีพก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ค่ะ
1: คร
0: ับ อืมเรียบร้อย
1: อันนี้ครบพอดีใช่ไหม
0: ครบพอดีในส่วนของศูนย์รับเรื่องต่างๆนะคะแจ้งเบาะแสต่างๆถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยพบหรือว่าตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตของทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยแล้วก็หน่วยงานต่างๆค่ะ
1: ครับผมก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะต่อสู้หรือว่าต่อต้านกับการทุจริตเพื่อให้เงินของพวกเราเงินของประเทศเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาประเทศเราได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
0: ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราปิดท้ายรายการแล้วก็ส่งท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆเนาะได้อีกสักพักนึงเลยนะคะสำหรับการฟังเพลงนะวันนี้เราก็ฟิล์มและพี่นาทีก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกเก็บเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอถูกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกค่าเสียหาย 4,300 บาทพร้อมชื่นชมขสมกเยียวยาเร็วพร้อมแนะต้องวางมาตรฐานทั้งระบบ
11: นายสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกจนแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอชื่นชมขสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่กรณีนี้ต้องไม่จบแค่การลงโทษพนักงาน2คนโดยสั่งให้สคบประสานขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้โดยสารรายอื่นซึ่งการได้เก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดปี2569รองรับผลผลิตกว่า 50,000 ตัน
12: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,800 ครัวเรือน และคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงกว่า 52,800 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์
13: เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของตำรวจผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Police Care ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยรวมถึงบริการต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดการสมัครใช้งานวิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามแนวทางตำรวจห่วงใยประชาชนที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยและให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
15: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
16: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
17: คิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจรใช้เวลาประมาณ90นาทีและเราควรมีอย่างน้อย 4-6 วงจรต่อคืนเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูเต็มที่วงจรนี้ประกอบด้วย2องค์ประกอบหลัก1หลับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
18: ฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
15: เตรียมตัว ัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
16: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: บ้านเราไม่เอาโกง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการบ้านเราแม่โกงได้มาพบกับท่านผู้ฟังในวันที่19พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับสำหรับรายการนี้ก็จะมีเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องราวเป็นเรื่องในสื่อออนไลน์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับผมก็จะพยายามนะครับนำเรื่องราวต่างๆนะครับที่ลักษณะมีประโยชน์นะครับต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับไม่ให้ผู้ที่กำลังจะทำความผิดเนี่ยอย่าทำความผิดต่อไปเลยนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วนี่แหละก็บอกว่าเรื่องร้อนและสะเทือนวงการท้องถิ่นมาอีกแล้วนะครับมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับที่จังหวัดชลบุรีแล้วนี่แหละมีรายงานว่าในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงว่าวันนี้ครับเพราะว่าข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อวานก็จะมีการยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับเพื่อให้ตรวจสอบกรณีแชทหลุดของผู้บริหารท้องถิ่นรายหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการพูดคุยกับเลขาสาวนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เงินทอนจากค่าสมรสราชการเนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับในบทสนทนาเนี่ยยังมีข้อความลักษณะเป็นส่วนตัวเชิงชู้สาวด้วยนะครับและการชักชวนไปสถานที่ต่างๆจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับในโลกออนไลน์นะโดยหลายฝ่ายนะครับตั้งคำถามถึงความเหมาะสมทางจริยธรรมและความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของทางราชการด้วยนะครับขณะนี้เอกสารและภาพแชทเนี่ยบางส่วนนะครับเริ่มถูกส่งต่อในวงกว้างและทีเดียวนะครับทำการกระแสจับตาว่าหากข้อมูลดังกล่าวนะครับเป็นความจริงเนี่ยอาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่และผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของเรานะครับก็ได้นำมาเกริ่นนะครับนำมาเกริ่นในเรื่องของข่าวสำหรับรายการบ้านเราแม่โกงวันนี้ก็แล้วกันครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อยับยั้งนะครับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นภายในจังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในโอมีข่าวเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยเดียวครับข่าวโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะกล่าวถึง DSI กันสักหน่อยเมื่อวันที่16พฤษภาคม2559ที่ผ่านมานะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพเนี่ยครับพันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยหลังเสร็จภารกิจเรื่องสืบสวนครับที่43/2569พฤติการกักตุนน้ำมันเนี่ยครับเรื่องน้ำมันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวครับสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลเนี่ยและรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือนะครับต้องสงสัยซึ่งการประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวครับว่าวันนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าจากที่ได้มีการรับเป็นคดีพิเศษในบางส่วนแล้วนะครับซึ่งทำให้เราสามารถแบ่งเรื่องสอบสวนใหญ่ๆออกมาเป็น3เรื่องคือ1บริษัทน้ำมันแห่ง1ในจังหวัดอ่างทอง2บริษัทคลังน้ำมันแห่ง1ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ3กรณีเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจำนวน99เที่ยวเรือจากโรงกลั่นน้ำมันทางภาคตะวันออกจะเป็นจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีแล้วนี่แหละนะครับท่านครับบอกว่าภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเพื่อส่งน้ำมันไปยังคลังน้ำมันในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะครับโดยในวันที่ประชุมของคณะกรรมการนะครับพนักงานสอบสวนในวันนี้เนี่ยนะครับเร่งรัดให้มีการสืบสวนสอบสวนโดยเร็วนะครับเนื่องจากทางคดีใกล้ที่จะขุดได้ความผิดแล้วนะครับการกระทำความผิดในกรณีการกักตุนน้ำมันครับโดยใช้เวลาประมาณ15วันนะครับจะสามารถดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละกรมสอบสวนเผยอีกว่าสำหรับพยานหลักฐานที่ต้องชี้บางอย่างเนี่ยนะครับ บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะครับอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนน้ำมันนั้นเนื่องจากพบว่ามีในทุนอยู่เบื้องหลังกับการทำน้ำมันจริงนะครับซึ่งก็เป็นกรณีที่ไปพบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะครับกับบริษัทแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับอยู่ในย่านถนนพระราม2นะครับแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งยังอยู่ระหว่างการเร่งรัดสอบสวนต่อไปเนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องที่ว่าจะมีการเลี่ยงภาษีน้ำมันด้วยหรือไม่นั้นนะครับเรายืนยันว่าจะตรวจสอบทุกอย่างทุกประเด็นเรื่องที่และที่ไปในเรื่องนี้นะครับน้ำมันจากการที่เจ้าพนักงานเนี่ยที่ได้ไปตรวจราคาน้ำมันแพงในจังหวัดอื่นๆนะครับแต่เมื่อตรวจไร่มาดูแล้วเนี่ยครับก็พบว่าได้มีการสั่งซื้อน้ำมันจากบริษัทน้ำมันที่ในจังหวัดอ่างทองจึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบและได้มีการดำเนินคดีบางส่วนไปแล้วด้วยนะครับส่วนทางคดี DSI นะครับก็รับใช้ขยายผลนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ดีภายใน15วันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีความผิดอาญากับบริษัทที่เป็นบริษัทคลังน้ำมันนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะครับท่านครับในกรณีพบว่ามีพฤติกรรมกักตุนน้ำมันนะครับซึ่งแม้ตอนนี้ครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้ต้องหาเมื่อพบการกระทำความผิดต้องดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาโดยเบื้องต้นนะครับมีคณะนิติบุคคลและคณะบุคคลนะครับธรรมดาครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนี้ในกรณีของบริษัทจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะครับปัจจุบันเรายังไม่พบการกระทำความผิดในเรื่องของการปล้นน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างใดนะครับที่มีกรมสอบสวนคดีพิเศษเผยต่อไปอีกว่าภายหลังจากนี้ครับคณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องเรือจำนวน99เที่ยวนะครับที่การแล่นในน่านน้ำทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขนส่งน้ำมันและอาจเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำมันที่หายไปกลางทะเลกว่า60ล้านลิตรเนี่ยนะครับว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนนะครับจะต้องลงไปตรวจสอบที่ลำเรือซึ่งได้มีการนัดหมายนะครับว่าจะต้องไปตรวจในระบบ GPS และระบบ AIS ของเรือนะครับแต่ละลำด้วยนะครับอะไรก็ตามนะครับได้มีการตรวจสอบเรื่องใบกำกับการส่งน้ำมันเพลิงของเรือแต่ละลำเนี่ยนะครับซึ่งได้พบความผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีส่วนต้องดำเนินคดีในพฤติการความผิดอย่างไรได้บ้างนะครับโดยเฉพาะกรณีที่รายละเอียดภายในใบกำกับการเรือขนส่งน้ำมันในครั้งนี้นะครับเรือมีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งถือเป็นความการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่ไม่ใส่รายละเอียดซึ่งการลงข้อมูลไม่ครบถ้วนก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการกระทำความผิดได้นะทั้งนี้เรื่องใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางทะเลเนี่ยเรือเหล่านี้ที่เราจะต้องตรวจสอบก็ข้อมูลที่ได้รับจากทางคณะกรรมการชุดสอบสวนจอยก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยครับส่วนที่ใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือเหล่านี้นะครับจะเกี่ยวข้องการเชื่อมโยงกับบริษัทคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่นักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตามขยายผลเช่นเดียวกันนะครับท่านฟังครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทางด้านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยข่าวนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านฟังครับครับก็ไปที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับกำลังเผชิญวิกฤตศรัทธาอย่างรุนแรงเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับท่านฟังครับหลังสังคมตั้งคำถามในมาตรฐานการทำหน้าที่นะครับการลงมติยกคำร้องในคดีสำคัญของนายศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับทั้งกรณีซุกหุ้นและกรณีขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยนะครับพฤติการดังกล่าวนะครับนำไปสู่ความเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านและพรรคประชาชนที่ร่วมกันรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับรวมกันให้ได้140เสียง140รายชื่อนะครับเพื่อยื่นตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ด้วยโดยอ้างหลักฐานใหม่นะครับเป็นจดหมายเวียนที่แสดงถึงการเอื้อประโยชน์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนอกจากแรงเสียดทานภายนอกแล้วเนี่ยปปช.เนี่ยครับปัญหาร้าวนะครับและความระส่ำระสายภายในองค์กรอย่างหนักด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับตั้งแต่กรณีการลาออกก่อนเกษียณอายุราชการอดีตเลขาธิการปปช.เข้าไปจนถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการสั่งโยกย้าย ราชการครั้งใหญ่กว่า 1,000 ตำแหน่งเดียวครับที่ให้เจ้าหน้าที่จำนวนมากครับรวมตัวกันฟ้องศาลนะครับเพื่อขอการคุ้มครองชั่วคราวนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับสปอตไลท์ทางการส่องกลุ่มอำนาจนอกระบบนะครับและตัวละครสำคัญอย่างนายต้น107ผู้ช่วยกรรมการปปช.เนี่ยนะครับที่ถูกระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการโยกย้ายเข้ากลุ่มคนไกลนะครับในคณะนุกรรมการชุดสำคัญทั้งหมดด้วยนะครับฟังครับอันนี้ก็เป็นข่าวของสำนักงานปปช.เองนะครับเปิดเผยออกมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็วันนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในช่วงนี้ก็แล้วกันอันนี้ข่าวนี้ก็เขาบอกว่าศรีสุวรรณร้องปปช.นะครับให้ใช้ข้อมูลกกร.เอาผิดหน่วยงานรัฐที่ชนระบุเรื่องรับเงินสินบนใต้โต๊ะมากที่สุดนะครับเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นะครับที่สำนักงานใหญ่ปปช.นนทบุรีครับนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนะครับได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานปปช.นะครับเพื่อขอให้ใช้อำนาจกฎหมายในการเรียกข้อมูลการสำรวจการทุจริตคอร์รัปชันใน10หน่วยงานรัฐที่ผ่านการไต่สวนสอบสวนเพื่อเชื่อมโยงให้ไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เพื่อเชื่อมโยงให้ไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่กระทำการดังกล่าวนะครับเพื่อเอาผิดตามคำร้องของกฎหมายไม่ดำเนินการนะครับจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับทั้งนี้ครับสืบเนื่องจากที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันครับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของภาครัฐที่ระบุว่ามาจากประสบการณ์ของภาคธุรกิจของผู้อนุญาตจากหน่วยงานรัฐนะครับที่พบการสื่อเป็นนัยยะหรือร้องขอสิ่งตอบแทนนะครับในการยื่นขอใบอนุญาตและยืนยันว่าไปจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกและต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาภาครัฐนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะการระบุถึงตัวเลขการจ่ายใต้โต๊ะของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่มีราคาสินบนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับแรกนะครับจำนวนเงินที่เสนอให้แต่ละครั้งนะครับก็คือเฉลี่ย 12,160 บาทนะครับต่อครั้งครับครับสำหรับเรื่องรายละเอียดในเรื่องของการที่กกร.นะครับออกมาเปิดเผยในครั้งนี้นะครับท่านครับผมเองขอยกยอดไปที่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดอย่างมากมายเลยทีเดียวครับช่วงนี้ก็ขอเกริ่นว่าได้มีนายศรีสุวรรณจันยานนักร้องประจำชาติของเราก็ว่าได้นะครับได้เข้ายื่นเรื่องต่อสำนักงานปปช.แล้วนะครับเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับท่านฟังครับครับช่วงนี้ไปปิดท้ายกันที่บอกว่าเช้าอีกวงการศรีกากีรวบ4ตำรวจพร้อมพวกอุ้มห้าชาวจีนรีดเงินนะครับแลกอิสรภาพผู้การสระแก้วครับสั่งสอบสวนทางวินัยขยายผลเพิ่มนะครับเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่หลายหน่วยมีตม.สระแก้วสภ.วังสมบูรณ์ทหารกกร.บุรพานะครับกองกำลังบุรพานั่นแหละเข้าช่วยเหลือครับชาวจีน5คนครับถูกกักขังอยู่ภายในบ้านพักไม่มีเลขที่หมู่ที่1ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะครับเมื่อคืนวันก่อนนะครับเมื่อคืนวานเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับและได้จับกลุ่มผู้ต้องหา5รายนะครับเป็นตำรวจ4นายไม่เปิดเผยสังกัดนะครับและพลเรือนอีก1นายนะครับที่เรียกรับเงินแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจนะครับถูกจับกลุ่มได้จับกลุ่มชาวจีนนะครับตามพระราชบัญญัติเข้าเมืองนะครับแต่ไม่มีการนำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนนะครับผู้ต้องหาทั้ง5รายนะครับประกอบไปด้วยดาบตำรวจประภาวินดาบตำรวจวุฒิกรดาบตำรวจสมชายดาบตำรวจพิเชษ และนายณัฐนันท์อันนี้ขอสมมตินามสกุลไว้ก่อนนะครับท่านครับแจ้งข้อหาตำรวจ4นายนะครับร่วมกันนวงเหนียวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์สินและปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนนายณัฐนันท์เนี่ยนะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานการกระทำความผิดสอบถามผันล่ามชาวจีนทั้ง5คนแล้วเนี่ยนะครับก็ให้การว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวตั้งแต่เวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานี่นะครับท่านครับใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกรับเงินมูล 10,000 ดอลลาร์นะครับเอา 300,000 บาทนะครับเพื่อแลกอิสรภาพที่ชาวจีน2รายโอนเงินให้มาแล้วนะครับรายละ 1,000 ดอลลาร์นะครับรวมประมาณ 120,000 บาทและยังมีเจ้าหน้าที่อีกนายครับออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มจึงยังไม่ควบคุมตัวนะครับอันนี้อยู่ระหว่างการขยายผลครับด้านพลตำรวจตีถาวรอดุลวิทย์ผู้บัญชาการภูธรสระแก้วเนี่ยครับได้เปิดเผยว่าได้สั่งดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดกับตำรวจที่ถูกกล่าวหาเนี่ยครับพร้อมยืนยันว่าจะมีการสอบสวนอย่างรอบด้านครับทั้งพยานผู้เสียหายและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หากพบว่ามีความผิดจริงนะครับก็จะดำเนินการนะครับทางอาญาด้วยนะครับทางวินัยอีกด้วยจะไม่มีการละเว้นแต่ประการใดนะครับท่านรองครับก็ไปที่ข่าวท่านนายกบ้างนะครับท่านรองครับก็บอกว่านายกเตรียมข้อเสนอวงเจ้าสัว CEO ต่อในคณะรัฐมนตรีดูการขับเคลื่อนพร้อมตั้งรอติดตามผลมาตรการภายในนางสาวรัชดาธนาดิลกนะครับโฆษกจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีผู้ประกอบการเนี่ยนะครับในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาร่วมกับบริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มนะครับอุตสาหกรรมครอบครัวโรงแรมท่องเที่ยวก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พลังงานปิโตรเลียมเกษตรค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานหรือแอคชั่นแพลนนั่นเองนะครับท่านว่าครับที่ชัดเจนครับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะครับเพื่อให้เสนอแต่ละด้านนะครับหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพื่อเป็นการรับฟังในห้องประชุมนางสาวรัชดาได้กล่าวอีกว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนจากมิติธุรกิจแต่เชื่อมโยงในจะเชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตของประชาชนครับทุกระดับอาทิ1การเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยนะครับรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่เช่นอุตสาหกรรมดิจิทัลพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนข้อ2ครับข้อเสนอให้ลงทุนโครงการพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดจะช่วยลดต้นทุนทั้งระบบทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีนะครับลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและลดค่าของชีพในระยะยาวต่อไป 3. ข้อเสนอการปรับปรุงระเบียบและความโปร่งใสนะครับในการดำเนินงานของภาครัฐช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนข้ามใหม่นะครับเข้าสู่ประเทศจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสของประชาชนแล้วครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่อโกงในตอนต่อไปซึ่งก็จะมีคลิปข่าวที่น่าสนใจนะครับที่รายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมได้ฝากไว้นะครับกับช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันต่อไปสำหรับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับท่านฟังครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกง างสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการ

0: ู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการครับก็จะมีคลิปข่าวครับเดินมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับได้รับฟังกันทางคลื่นวิทยุนี่แหละนะครับท่านผู้ครับเอาละครับช่วงนี้ขอเชิญติดตามรับฟังได้ครับ
1: เพราะว่าถ้าสัญญาณคือคำพูดนายกก็พูดครับอาจารย
2: ์คือถ้าพูดเมื่อตอนซีพีไออ่ะเราดีใจนะเพราะท่านขึ้นทัดเอาจริงเอาจังมากนะครับแล้วมันจะทำให้เครือข่ายของคนโกงเนี่ยชะงักไปแต่คำพูดข้างหลังเนี่ยมันกลับทำให้เครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายเอกชนคนที่กำลังจะต่อต้านคอร์รัปชันอ่ะเป็นฝ่ายชะงักซะเองอ้าวตายแล้วจากนี้ไปเราพูดไม่ได้มันก็ได้ต่อไปมันก็กลายเป็นการพูดลอยๆประชาชนพูดเขาจะบอกว่าประชาชนใช้ความรู้สึกแต่นี่พ่อค้าพูดยังต้องชะงักมันจะหยุดปัญหาได้อันนี้เป็นสัญญาณชัดเจนครับ
1: ครับ
2: ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองเนี้ยไม่สบายใจในเรื่องเหล่านี้ครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เชื่อว่าทางกกร.ภาคเอกชนทั้งหมดเนี้ยก็คงจะทุกข์ใจกับสิ่งนี้เหมือนกันครับ
1: อาจารย์ครับเอกชนที่กล่าวอ้างว่าเจอปัญหาสินบนในภาครัฐของเราเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ทราบไหมว่าเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องเหล่านี้เขาเจอมันหนักหนาขนาดไหนแล้วเจอเหมือนกันไหมครับทั้งเอกชนไทยและต่างชาติเวลาเขากล่าวอ้างเรื่องพวกนี้นะครับ
2: เหมือนกันผมเองเนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับผู้แทนของสมาคมการค้าต่างๆนะครับที่เขาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเขามาเล่าให้ฟังครับตัวนายกสมาคมหรือคนที่เป็นประธานเขามาเล่าให้ฟังครับในระดับประเทศพวกขอการค้าของเขาเราก็ได้ยินปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วก็อยากเห็นการแก้ไขแต่มันไม่จริงจังพอเราบอกว่าร้องเรียนสิร้องเรียนสิโอ้คนต่างชาติเนี่ยกลัวมากเรื่องการถูกกลั่นแกล้งหรือการถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา มันเป็นเรื่องยากที่เขาจะประกอบธุรกิจในประเทศไทยครับถ้าเราคุยกับนักธุรกิจคนไทยอันนั้นจะยิ่งมีความชัดเจนมากไปอีกครับจริงแต่ว่าคนไทยอ่ะเราชินกับมันและมีโอกาสที่จะร้องเรียนหรือต่อสู้มากกว่าคนต่างชาติครับ
1: มีแนวโน้มที่เอกชนจะยอมมากกว่าสู้ไหมครับอาจารย์
2: สู้
1: มากกว่าใช่ไหม
2: สู้งานนี้กกร.นะครับแล้วก็เครือข่ายที่เราเรียกกันว่ากกร.และเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์
1: ร
2: ัปชันเนี่ยเข้มแข็งมาก
1: ซึ่
2: งที่น่ายินดีมากครับและอันนี้นะพลังตัวนี้นะครับจะส่งไปถึงภาคประชาชนให้มีความมั่นใจครับถ้าเราจะได้ยินหลักข้าราชการพูดบ่อยว่าเอ้าถ้าเอกชนไม่เสนอสินบนมันจะเกิดตัวสินบนได้ยังไง เอาละทางนี้เราเห็นนะ ว
1: ่
2: าเอกชนนะเขาจะรณรงค์กันอย่างเข้มแข็งเขาจะเปิดโปงพฤติกรรมที่ถูกข่มขู่ถูกริดไถอันนี้เพราะฉะนั้นเราอ่ะจะต้องให้การสนับสนุนรัฐบาลน่ะคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครม.เนี่ยต้องสนับสนุนทุกคนที่ออกมาต่อต้านคอร์รัปชันครับไม่อย่างนั้นเราปล่อยให้ที่ผ่านมาบอกว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบปปช.สตง.ไปทำรัฐบาลให้การสนับสนุนพูดอย่างนั้นเหมือนกันหมดประเทศไทยมันถึงจมดิ่งเรื่องคอร์รัปชันอย่างนี้ครับ
1: อาจารย์
3: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ออกมาเปิดเผยผลสำรวจหน่วยงานของรัฐที่มีปัญหาเรื่องของการรับสินบนนะวันนี้เกือบจะครบแล้วมั้งโดยเฉพาะในกลุ่มท็อป10เนี่ย
4: ครับ
3: ออกเป็นแถลงบ้างออกเป็นสัมภาษณ์บ้างจัดแถลงข่าวบ้างปฏิเสธว่าไม่ได้มีเรื่องราวอย่างที่บอกหรือถึงแม้ถ้าจะมีก็พร้อมที่จะไปจัดการให้ความร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะแต่ขอให้บอกมาหลักฐานที่ว่าเนี่ยใครทุจริตไปรับกันในส่วนไหน
4: คือไม่มีใครรับอย่างตรงๆนะว่าหน่วยงานตัวเองก็มีแน่มันรับไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าการันตีว่าจะไม่มี 100%
3: ก็บอกว่าถ้ามี
4: ครับ
3: จะจัดการให้แบบไม่เลือกแบบไม่เลือกปฏิบัตินะก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่10ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวเพียงแต่ว่า10เนี่ยหน่วยงานรัฐมันอาจจะถูกโฟกัสแบบท็อป10เนี่ย
4: จัดอันดับ
3: แต่ทั้งหมดนะครับวิธีการทำสำรวจครั้งนี้401ตัวอย่างทั่วประเทศเนี่ยคือเขาใช้วิธีเนื่องจากผมได้คุยกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเครือข่ายของทางกกร.ในภาควิชาการ
4: ที่เก็บรวบรวมข้อมูล
3: ที่มาทำผลสำรวจเขาก็ต้องอาศัยหน่วยงานวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกว่าแบบฟอร์มในแง่ของการตั้งคำถามระเบียบวิธีวิจัยการสำรวจเนี่ยเขาใช้
4: ยกมาจากเวลา World Bank มาสำรวจดัชนีการทุจริตในประเทศเลยฉะนั้นใช้วิธีการเดียวกันแต่ทีนี้ตัวหน่วยงานเนี่ยคำถามก็คือคุณบอกเขาไหมว่าหน่วยงานนี้เป็นยังไงหรือให้เขาพูดออกมาเองอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าก็มีลิสต์หน่วยงานที่ World Bank เวลาเขามาถามเขาก็ใช้ลิสต์หน่วยงานนี้เพราะว่าเป็นหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนคือคุณนึกออกไหมระดับกรมอ่ะบางกรมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนที่จะไปทำเรื่องขออนุญาตไปให้มาตรวจสอบยกตัวอย่างนะอย่างกระทรวงการต่างประเทศอย่างเงี้ย
5: ครับ
4: คือเราก็ไม่ได้ประชาชนมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับบางกรมบางหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบถูกไหมไอ้ที่จะต้องไปขอใบอนุญาตบ้างไปใช้บริการอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะแต่กับรายชื่อหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนทั้งนั้นแต่มีโอกาสจะเข้าใจผิดไหมว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานนี้ถ้าโอกาสที่จะเข้าใจผิดส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานที่ถูกพาดพิงเขาจะบอกมากกว่า ว่าเอ๊ะจะเป็นหน่วยงานเขาหรือเป็นหน่วยงานอื่นฉะนั้นย้อนทวนกันอีกที10หน่วยงานที่เป็นท็อป10แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ครบทั้ง26หน่วยงานที่มีประชาชนไม่ใช่ประชาชนเป็นจริงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการนะครับ401ตัวอย่างที่เขาตอบมาลำดับที่1ก็อย่างที่เป็นประเด็นกันตั้งแต่เมื่อวานคือกรมควบคุมมลพิษนะเฉลี่ยต่อ1ครั้งนะย้ำว่าเฉลี่ยต่อ1ครั้งนั่นแปลว่าบางครั้งอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้แล้วก็อาจจะมีหลายครั้งก็ได้กรมควบคุมมลพิษมาเป็นอันดับที่1คือ 12,160 บาทกรมเจ้าท่า 100,000 บาทกรมสรรพสามิต 94,667 บาทกรมสัมภากร 89,498 บาทกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เกี่ยวกับศาลนะครับ 88,750 บาทอย. 74,643 บาทกรมทางหลวง 71,167 บาทกรมโยธาธิการและผังเมือง 70,000 บาทกรมอุทยานแห่งชาติ 68,000 บาทกรมป่าไม้ 67,500 บาทนี่คือ10หน่วยงานแต่ว่ามีอีก16หน่วยงานที่ประชาชนผู้ประกอบการเขาก็บอกเหมือนกันว่าก็มีประสบการณ์ในการถูกเรียกรับสินบน
5: คือตอนแรกบอกมา10เขาถามว่าอื้อมันยัง
4: แค่นี้หรือ
5: เขาเคยจ่ายหน่วยงานอื่นทำไมไม่มีชื่อนะก็จะมีอย่างเช่นกรมที่ดิน 65,000 นะครับกรมศุลกากร 60,000 กรมทรัพยากรธรณี 50,000 การไฟฟ้า 50,000 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 40,000 นะครับมีอบจนะฮะอบตมีไปแล้วอันนี้ก็อบจการประปาเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีบางหน่วยงานที่อาจจะก้ำกึ่งงานดูแลกันอย่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็มีเหมือนกันกรมการขนส่งทางบกครับกรมปศุสัตว์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานนี่กระทรวงแรงงานนะครับตำรวจท้องที่3นะฮะกรมชลประทานอบตแล้วก็ตำรวจทางหลวงจราจรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
4: ก็ไล่ลำดับกันลงมาอย่างที่บอกนะแม้ว่าจำนวนต่อครั้งเฉลี่ย 21,889 ครั้งอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้หมายถึงว่าตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรแต่ถ้ามันหลายครั้งอ่ะถ้ามันหลายครั้งรวมๆกันมูลค่ามันก็อาจจะสูงกว่าบางหน่วยงานก็ได้ฉะนั้นการจัดลำดับเนี่ยมันมาจากค่าเฉลี่ยต่อ1ครั้ง
5: ครับ
4: แต่ไม่ได้บอกว่าหน่วยไหนรับทั้งหมดอ่ะทั้งมวลเนี่ย
5: เยอะสุด
4: เยอะจำนวนเยอะที่สุดจำนวนครั้งเยอะที่สุดมันยังเป็นปริศนาอยู่ในการสำรวจครั้งนี้คือเข้าใจว่าเป้าหมายของคนที่เขาทำเขาไม่ได้ต้องการจะหาคำตอบแบบนั้นเขาก็หาคำตอบจากจำนวนเฉลี่ยต่อ1ครั้งนะครับว่ามันไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างทีนี้พอเขาได้ผลสำรวจตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็พอดิบพอดีที่ทางหอการค้าก็จะไปพบกับนายกในช่วงเย็นด้วยร่วมโต๊ะกับเจ้าสัวด้วยใช่ไหมครับก็เลยมีโอกาสเข้าไปที่ทำเนียบก็เลยมีกำหนดการไปพบกับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ก่อนเพื่อจะเอาข้อมูลเรื่องคอร์รัปชันที่ไปสำรวจมาได้เนี่ยส่งต่อให้กับท่านรองนายกประกรณ์ซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ได้รับมอบหมายให้มาขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับประเด็นหลักที่เขาหารือกันเนี่ยก็คือการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันทางภาคเอกชนโดยคุณพจน์อารามวัฒนานนท์บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ต้องการเห็นการทำงานที่เอาจริงเอาจังเป็นรูปธรรมขณะนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไทยต้องพยายามเข้าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ให้ได้เพราะถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยจะเหนื่อยแล้วขณะนี้ไทยก็เรตติ้งต่ำมากๆก็ต้องพยายามที่จะดึงเรตติ้งตรงนี้ขึ้นมาให้ได้ครับ
6: เอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องมีรูปธรรมชัดเจนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย ทางกระแสโลกเนี่ยถือเรื่องนี้มากนะครับแล้วกรอบการเจรจาทั้งหมดนะฮะกับชวิภาคีหรือว่าสมุภาคีตอนนี้เนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะกับสหรัฐหรือว่า FTA EU ทั้งหลายเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยสำคัญมากซึ่งเราต้องพยายามเข้า OECD ให้ได้ถูกไหมพี่ถ้าเอาเข้า OECD ไม่ได้นี่เหนื่อยนะในที่นี้หนึ่งในเงื่อนไขของเจ้า OECD เนี่ยคือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยครับแล้วเราเนี่ยซิ่งต่ำมากแล้วเราต้องทำทุกทางต้องดึงอะไรขึ้นมาให้ได้ครับ
4: คุณพจน์บอกว่าเรารายงานผลสำรวจเนี่ยไม่ได้คิดเอาเอง
5: เ
4: พราะว่ามีการจัดสัมมนาพรรคการเมืองตอนที่มาเยี่ยมเยือนขึ้นเวทีเราก็เอาประเด็นเนี้ยไปคุยจนถึงวันเลือกตั้งแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ทำไปมากกว่านั้นทีนี้พอเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาดำเนินการต่อพอวันนี้เลือกตั้งกันเรียบร้อยตั้งครม.กันเรียบร้อยก็ขับเคลื่อนต่อก็เลยกลายเป็นผลสำรวจที่ว่าเนี่ยนะครับท่านก็ยอมรับว่าในระหว่างนั้นก็ทำกันบ้านกันอยู่พอสมควรนะโดยเฉพาะเรื่องของสินบนก่อนที่จะเผยแพร่ออกมาแต่ท่านก็ยืนยันในข้อมูลความถูกต้องที่เป็นประเด็นเนี่ยทั้ง26หน่วยงาน
5: แต่คณะทำงานชุดนี้เนี่ยประกอบจากหลากหลายหน่วยงานนะครับซึ่งหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งเลยก็คือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่าแอควันนี้เนี่ยอาจารย์มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยท่านบอกนะครับว่าข้อมูลที่เปิดออกมา26หน่วยงานเนี่ยนะครับมาทุกหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนประชาชนที่เขาไปขอใช้บริการหรือมีอำนาจอนุญาตอนุมัติจะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นมากน้อยรุนแรงเนี่ยแตกต่างกันไปการสำรวจครั้งนี้เราชี้เห็นว่าอะไรหนักอะไรมากสิ่งที่อยากเห็นไม่ได้หวังจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการต่อว่าบั่นทอนตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นนะแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนำไปดำเนินการแก้ไขแล้วจากเนี้ยจะได้ไปรณรงค์ทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนว่าถ้าเจอการคอร์รัปชันเรียกรับสินบนที่ไหนช่วยกันร้องเรียนมาอย่ายอมทนอยู่แบบนี้เพราะมันกลายเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจของภาคเอกชนด้วยฮะ
7: การสำรวจเนี่ยเราเห็นว่าบริษัทต่างๆเนี่ยต้องจ่ายสินบนนะครับแล้วมันเป็นต้นทุนที่สูงมากประมาณ 48% แล้วมันเป็นต้นทุนที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียศักยภาพในการแข่งขันและทำให้เราเสียชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้คนไทยรู้นักธุรกิจไทยรู้และคนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็รู้ครับเขาไม่ชอบและนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คะแนน CPI ของประเทศไทยตกต่ำนะครับจากนี้ไปต้องช่วยกันเรียกร้องร้องเรียนครับเราไม่อยากได้ยินใครมาอธิบายว่ามันเป็นปัญหาของตัวบุคคลเพราะพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆเกิดมาต่อเนื่องยาวนานครับมันคือปัญหาเชิงระบบมันเป็นปัญหาวัฒนธรรมในการทำงานของหน่วยงานของระบบราชการ
4: ส่วนนายกท่านบอกท่านรับทราบครับแล้วก็ย้ำว่าต้องไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาทำเช่นนี้ได้ก็รับฟังข้อมูลจากเอกชนไปเพียงแต่ว่าท่านก็มีข้อสังเกตเนื่องจากว่าท่านก็เคยถามว่าไอ้พวกผลการศึกษาจัดดัชนีคอร์รัปชันของประเทศเนี่ยเขาไปวิเคราะห์กันอย่างไรแล้วท่านก็ได้รับคำตอบว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกท่านบอกว่าในทางปฏิบัติณขณะนี้เนี่ยก็เห็นกันอยู่ว่ามีการดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำความผิดจำนวนมากฉะนั้นสิ่งที่ตอบกันมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มีมานานแล้วหรือเปล่าแต่เอาล่ะมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องมาล้างตราบาปตรงเดียวก็ตีความอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าปัจจุบันก็พยายามที่จะพัฒนาดำเนินคดีไม่ใช่ถามกี่ทีก็นึกมาโกงแต่นี่ในมุมของนายก
5: แล้วก็มีประเด็นว่ากรมโยธามันอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะนายกก็ยังมีบอกว่าแหมที่ตอบเนี่ยมันโยธาไหนโยธาในมหาดไทยหรือโยธาในท้องถิ่นเป็นฝ่ายโยธาของที่อื่นหรือเปล่าก็มีประเด็นที่ตั้งข้อสงสัยกันไปเช่นเดียวกันกับหน่วยงานซึ่งโดนพาดพิงก็ต้องบอกว่ามาเป็นลำดับหนึ่งในการนำเสนอผลสำรวจครั้งนี้ว่าเฉลี่ยต่อครั้งเงินสินบนที่ให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยเยอะสุด100,000กับ 2,000 โอ้โหวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงกันอย่างเป็นทางการนะครับโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์หลังจากรับทราบการแถลงผลแล้วก็รีบมาชี้แจงเป็นการด่วนท่านก็บอกว่ากรมควบคุมมลพิษของเราเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับวิชาการมีภารกิจควบคุมกำกับดูแลประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตหน่วยงานเอกชนใดๆอันเป็นช่องทางที่เอื้อต่อการรับผลประโยชน์นะกรมเรามีหน้าที่เข้าพื้นที่ไปตรวจสอบลงพื้นที่อยู่กับประชาชนมากที่สุดในไทยเลยคืออยู่ข้างพี่น้องประชาชนและเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยก็เรียนจบมาปริญญาเอกเนี่ยตอนนี้สงสัยอยู่อย่างเดียว กระบวนการเก็บข้อมูลใช้อะไรในการเก็บเลือกกลุ่มตัวอย่างกันมาแบบไหนใช้คนเลือกตอบอย่างไรผู้ที่ตอบเป็นผู้ที่รับประสบการณ์ตรงกับกรมหรือเป็นบุคคลที่3ระบุหน่วยงานถูกต้องหรือเปล่าด้วยเพราะหลายครั้งมันเป็นหน่วยงานอื่นนะไม่ใช่กรมควบคุมมลพิษรวมถึงกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือเพราะการจะทำอะไรจริงจังที่มีผลกระทบกับคนก็จะต้องทำการตรวจสอบแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของกรมด้วยอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากทางกกร.ครับ
8: นี่นอกเหนือจากการปฏิเสธในเชิงนโยบายแล้วเนี่ยตั้งคำถามถึงวิธีการเก็บผลสำรวจนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกขีดเส้น7วันถ้าผมยังไม่ได้คำตอบจากกกร.และหน่วยงานที่ร่วมกันแถลง

0: พิมพ์ทุกช่องลงข่าวว่ากรมควบคุมมลพิษติดสินบนอันดับหนึ่ง100,000 กว่าบาทด้วยผมฟังตลอดนะครับผมฟังแล้วผมอ่ะไม่สบายใจแต่อย่างที่ผมชี้แจงพวกท่านนะครับถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดถ้ามันเป็นจริงว่าผิดผมยินดีจัดการครับผมไม่ชักช้าแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ใช่ท่านต้องออกมาชี้แจงให้ผมพูดความจริงคุยแบบที่ผมคุยวันนี้นะครับท่านกล้าพูดเมื่อวานท่านก็ต้องกล้าพูดต่อผมกล้าสู้นะครับผมไม่กลัวใครผมยินดีนะครับผมโปร่งใสผมชัดเจนครับผมพร้อมคุยตลอดผมไม่เคยหลบใครครับผมขอความกรุณาท่านไปพิจารณาข้อมูลนะครับแล้วกรุณาส่งกลับให้ผมภายใน7 วันครับผมยืนยันว่าผมจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดและผมกันไม่ปล่อยเรื่องนี้ครับผมเอาจริง
1: เอ๋ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ภายหลังการแถลงเขาขอแสดงพลังฮะเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันน่ะร่วมกันระหว่างข้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในกรมควบคุมมลพิษด้วย
2: ในเชิงสัญลักษณ์นะคือคอพอเนี่ยดูจะเป็นกรมที่แน่นอนก็ต้องเดือดร้อนที่สุดเพราะว่ามาเป็นอันดับที่1นะแล้วก็วิธีการปฏิกิริยาที่ตอบกลับรุนแรงที่สุดถ้าเทียบกับหลายๆหน่วยงานที่อาจจะออกมาเป็นแถลงการนะเห็นทั้งหมดแล้วกรมอุทยานกรมทางหลวงกรมสรรพากรใน10 อันดับอะไล่ดูเนี่ยน่าจะออกมาเป็นแถลงเกือบจะครบหมดแล้ว
1: หรือรับนโยบายเจ้ากระทรวงมาหรือเปล่า
2: ก็แน่นอนก็ต้องอยู่ไม่ได้แหละก็ต้องออกมาแถลงความชัดเจนใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในแนวทางว่าอ่ะถ้ามีก็ส่งมาเดี๋ยวจะจัดการแบบไม่ละเว้นแล้วก็ยืนยันความสุจริตโปร่งใสแต่ว่าสำหรับคอพอเนี่ยค่อนข้างจะตั้งคำถามย้อนกลับไปถึงคนที่ทำผลสำรวจนี้ว่ามันมีวิธีการเก็บมาอย่างไรอีกคนนึงที่เดือดก็แน่นอนกรมทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติกำกับดูแล3กรม
1: ติดไป3กรมเลย
2: จาก10หน่วยงานที่ติดก็มีกรมควบคุมมลพิษกรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะกรมอุทยานกับกรมป่าไม้เนี่ยอยู่อันดับ9อันดับ10ถูกไหมครับฉะนั้นเรียกว่ากระทรวงทรัพย์โดยไปเต็มๆมาถึง3หน่วยงานเมื่อสักครู
1: ่ถ้านับ26เนี่ยมีกรมทรัพยากรธรณีอีกนะ
2: อยู่ คือถ้าไล่มาจนถึงลำดับที่26 ใช่ไหมมีอีก1หน่วยงานใช่ไหมแต่ติด3ใน10นี่ก็หนักแล้วสำหรับกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ท่านอธิบดียังไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นว่าท่านเกินเส้น7 วันแล้วจะทำยังไงใช่ไหมแต่สำหรับรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยท่านพูดค่อนข้างชัดว่าจะใช้กระบวนการยุติธรร
1: ม
2: ในความหมายก็คงจะหมายถึงว่าถ้ามันไม่ชัดเจนถ้ามันไม่มีหลักฐานเนี่ยอาจจะฟ้องกลับได้เพราะว่าทำแบบนี้เสียหายนะผมคุยกับท่านรัฐมนตรีสุชาติลองย้อนไปฟังกันดูฉะนั้นข้อมูลที่ออกมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีไม่ให้ความเชื่อถือไหมนะขณะนี้เท่าที่ฟัง
3: ถ้าผมพูดไปมันกระทบหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานที่เห็นมีเลย
2: ครับ
3: ที่คุณมีข่าวทุกวันอ่ะ
2: ไม่ติดอยู่ในสิบนี้
3: ไม่มีเลยที่มีข่าวทุกวันอ่ะก็ไปดูร่างสื่อวิทย์ทุกเช้าทุกวันมีหน่วยงานไหนที่โดนอ่ะไอ้กรมควบคุมมลพิษเคยมีชาวบ้านไหนไปร้องเรียนบ้างไงว่าโดนกรมควบคุมมลพิษมาไถเงินมี
2: ป
3: ่ะ
2: ปกติอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นเป็นข่าวอะไรที่ผ่านมาในอดีต
3: ก็ไม่ได้มีว่าคุณวรวิทย์จะต้องเปิดโรงงานนี้จะต้องมาขออนุญาต
2: ครับ
3: หรือจะทำกิจการเกี่ยวกับอันนี้ต้องมาขออนุญาตกรมควบคุมมลพิษไม่ได้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตเลย
2: เวลาจะเข้าไปทำอะไรก็ต้องไปพร้อมกับหน่วยงานที่เขามีอำนาจโดยตรงอยู่ดี
3: เช่นแม่น้ำปกมีปัญหาก็ต้องไปพร้อมกับสาธารณสุขนะไปพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกับประมงไปตรวจวัดค่าแล้วก็ให้ทางสัตว์น้ำทานได้ไหมให้ประมงเป็นคนพิจารณานะพอมีปัญหาหมดวิกฤตแดงก็ต้องไปเจรจากับต้นทางอย่างนั้นตรงนี้
2: ครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าให้ทางคอพอเขาทำหนังสือไปแล้วถ้ามันไม่ได้รายละเอียดขึ้นมาเขาอาจจะไม่รู้นะผมก็เดาเอาว่าทางฝั่งที่เขาทำการสำรวจเขาอาจจะเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลความลับก็ได้ไม่งั้นใครจะกล้าตอบแบบสอบถามเขา
3: เอาอย่างนี้นะคุณมาพี่นะมันเรื่องนี้ผมพูดไปเนี่ยทิศดีเขาเสียหายทิศดีเขาต้องพึ่งพาความยุติธรรมของกฎหมายแล้วกันเอาพูดตรงๆเขาไม่ยอมหรอกเรื่องนี้
2: ถึงขั้นจะใช้ถึงขั้นจะมีการฟ้องร้องกันไหมเนี่ยถึงขั้นจะฟ้องร้องกันไหมครับ
3: คือคนที่ทำอะไรแล้วแต่เนี่ยที่พูดแล้วคนอื่นเขาชื่อเสียงกับตระกูลสร้างกันมาแล้วมันเสียหายกับการประเมินโดยไม่รับผิดชอบสังคมนี้ไม่ได้นะ
2: คือถ้าดูข้อมูลแล้วมันไม่มีที่มาที่ไปคุยกันแล้วไม่มีคำอธิบายให้กรมควบคุมมลพิษมากกว่านี้เนี่ยถึงขั้น

0: องใช้
1: ในกระบวนการยุติธรรม
0: ไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมฉะนั้นความหมายมันก็ความหมายเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้ให้มันดูชัดเจนนะคือถ้าสังเกตท่านรัฐมนตรีสุชาติพยายามจะบอกว่ากรมควบคุมมลพิษจริงๆก็อธิบายคล้ายๆกับอธิบดี
2: ใช่
0: ว่าไม่ได้มีอำนาจไปสั่งปิด
2: โดยเฉพาะอนุญาตเลยไม่มี
0: โดยเฉพาะที่ท่านยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือโรงงานถูกไหม
2: ครับ
0: ผมก็พยายามคุยกับคนในแวดวงว่าถ้าสมมติว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานเพราะว่าดูเหมือนว่าท่านจะเปิดประเด็นเรื่องของโรงงานขึ้นมาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรที่เกี่ยวข้องได้บ้างเวลาปกติถ้าไปเจอโรงงานที่เขาทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงในพื้นดินถ้ามันยังมีอะไรตกค้าง
2: กบอะไร
0: หรือมลพิษทางอากาศเนี่ยปกติก็จะเป็นกรมควบคุมมลพิษที่เขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บถ้าหากว่าทำผิดดูแล้วมันเกินค่ามาตรฐานในทางสิ่งแวดล้อมก็จะแจ้งไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
2: ครับ
0: ก็คือกรมโรงงานให้ไปสั่งปิด
2: แต่นั่นกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว
0: จ้ะกระทรวงนั้นจะอยู่อีกอันนั้นจะอยู่อีกหน่วยนึงแล้วแต่นี้ข้อสังเกตก็คือว่าถ้าสมมุติว่าจะมีใครพยายามจะไม่ให้มันปิดโรงงานนะต้องคุยกับใครบ้าง
2: ก็2หน่วยงานนะ
0: ก็กรมโรงงานมีอำนาจแต่ถ้ากรมควบคุมมลพิษไม่ชี้มาให้ก่อนว่าโรงงานนี้ไปทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมอะไรก็เหมือนกับต้องเป็นความเห็นทั้งสองหน่วยอยู่ดีถ้ากรมควบคุมมลพิษไม่ส่งเรื่องมาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็ไม่สามารถจะไปปิดโรงงานได้อยู่ดีฉะนั้นก็ต้องไปไล่ดูว่าตกลงปัญหามันอยู่ที่ไหนแต่สุดท้ายกรมโรงงานก็อยู่ใน26หน่วยงาน
2: อยู่ดีนะ
0: แค่ไม่ติด1ใน10แค่นั้นเอง
2: คือตอนนี้ไม่ต้องไปโบยว่าใครมากกว่าใครหรอกคือณตอนนี้เนี่ย
0: เฉลี่ยต่อครั้ง
2: เจตนาที่ผมคุยกับอาจารย์มานะจากแอคก็บอกว่าเจตนาตั้งใจจะชี้เหตุเป็นปัญห
0: า
2: เราก็เอา energy อันเนี้ยมาช่วยกันหาคนผิดคนรับคนให้สินบนดีกว่านอกเหนือจากการที่จะต้องมาฟ้องร้องกัน
0: แต่ก็โอเคในมุมของหน่วยงานเขาก็เรียกร้องความเป็นธรรมอ่ะถูกไหมเพราะเขาก็เสียหายเป็นหน่วยงานที่เขากำกับดูแลอยู่แล้วบอกว่ามีการทุจริตฉะนั้นก็ช่วยส่งพยานหลักฐานขึ้นมาแต่เชื่อเถอะมันไม่มีใบเสร็จแบบในเชิงว่ามันเป็นเคสไหนเป็นใครไม่มีทางที่จะได
2: ้ครับ
0: แบบนั้นอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าหน่วยงานเหล่านี้จะไปคุยกับทางกกร.แล้วจะตกลงจะเข้าใจกันในข้อมูลที่เจตนาที่เปิดข้อมูลนี้ออกมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน
2: ่อีกกระทรวงนึงซึ่งก็มีกรมในกำกับที่ติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ติดกันไปเนี่ย3กรมด้วยซ้ำนะฮะทั้งกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมขนส่งทางบกนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าในการมอบนโยบายของผมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้มอบไปแล้วเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสมาโดยตลอดการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานธุรการการบริหารงานภาพรวมโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรียกมาแล้วนะครับผู้บริหารของทั้ง3หน่วยงานที่ปรากฏรายชื่อจะขยายผลต่อไปแต่ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าข้อมูลนั้นเป็นอย่างไร
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการบ้านเราไม่โกงก็ได้หมดเวลาลงแล้วแต่ผมนายประพลประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนไว้พบกันในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงประสบแต่โชคดีครับสวัสดีครับ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมแนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มขึ้นมากซึ่งจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องรวมถึงต้องเป็นช่างที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักอย่างถี่ถ้วนข้อควรระวังที่สำคัญคือเจ้าของบ้านควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่โดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบดังกล่าวโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ปฏิพลสถาพรมารายงาน
8: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26ชนิดเริ่มแล้ววันนี้
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ป่วยนอกที่มีอาการคงที่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง26ชนิดเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคหัวใจโดยสำนักงานประกันสังคมจะสนับสนุนค่าบริการแก่สถานพยาบาลในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนผู้ประกันตนสามารถติดตามอาการและรับยาจะส่งถึงบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว118แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดในสถานพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมีระบบเทเลเมดิซีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลพร้อมระบบยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
8: ผู้นำคิวบาเตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ประธานาธิบดีมิเกลดิแอชกาเนลของคิวบากล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อคิวบาอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดขณะที่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ปกป้องตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าคิวบาครอบครองอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารมากกว่า300ลำและวางแผนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมของคิวบารวมทั้งโจมตีเรือรบสหรัฐและเมืองคีเวสในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลคิวบาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังสร้างข้ออ้างในการแทรกแซงทางทหารปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
11: ติดตา ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
4: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: ให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

ดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสวทชลบุรีนะครับแล้วก็ทุกช่องทางเลยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันวันนี้เริ่มต้นกันที่อัปเดตราคาน้ำมันกันสักหน่อยนะครับเวลาทำคลิปเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยคุณสนใจนะครับวันนี้น้ำมันก็ขึ้นราคาทุกประเภทนะครับเบนดีเซลเนี่ยขึ้น75สตางค์นะฮะดีเซลธรรมดาตอนนี้ก็จำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ42บาท20สตางค์ละนะครับส่วนเบนซินเนี่ยขึ้นเนี่ย85สตางค์นะครับ E20 เนี่ย37บาท90สตางค์โซฮอล91เนี่ย44บาท53สตางค์โซฮอล95นี่44บาท90สตางค์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครเติมเบนซินเนี่ยถ้าลดเติม E20 ได้ E20 นะมันถูกกันโหเยอะเลยนะเนี่ย E20 37โซฮอล91 95 44โหถูกกัน7บาทนะ6บาทเศษๆอ่ะส่วนถ้าใครเติมได้เฉพาะโซฮอล91กับโซฮอล95นี่ก็เติมอะไรก็ได้เพราะมันต่างกันมันแค่ต่างกัน40สตางค์เท่านั้นเองนะยังไม่ถึงบาทเลยนะครับนะแต่ถ้าเติม E20 ได้เนี่ยเติม E20 ถูกเยอะเกือบ7บาทแล้วก็จริงๆรถส่วนใหญ่ก็ช่วงรถที่ผลิต10กว่าปีหลังเนี่ยมันเติม E20 ได้หมดแล้วนะครับก็คือมีโซฮออยู่ 20% นะครับส่วนเบนซินธรรมดาเลยนะที่ไม่มีพลังงานทางเลือกก็คือไม่มีโซฮอเลยเนี่ย54บาทโอ้โหอันนี้คือประเภทแบบซุปเปอร์คาร์อะไรก็ว่าไปนะส่วนดีเซลเนี่ย42บาท20สตางค์นะครับก็ถือว่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะจากวันแรก80กับ90สตางค์แล้วก็ขึ้นมา80สตางค์แล้วก็75สตางค์กับ85สตางค์นี่ก็ขึ้นมาสัปดาห์นี้ขึ้น3รอบแล้วนะ3รอบแล้ว ก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ดูจะคุกกรุ่นขึ้นมาอีกรอบนะเพราะว่าก็มีสัญญาณจากทรัมป์แล้วก็อิสราเอลนะว่าจริงๆเขาบอกจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านวัน2วันเนี่ยแต่ว่าเขาก็ชะลอไปอีกนะก็ถึงไม่โจมตีแต่พอมันมีข่าวแบบเนี้ยนะมันก็ส่งผลนะต่อราคาน้ำมันเหมือนกันนะครับแม้ว่าอีกด้านหนึ่งเขาก็บอกว่ามีข้อตกลงที่อาจจะคุยกันได้นะครับวัน2วันมาเนี้ยมีข่าวเกี่ยวกับทำในโซเชียลนะเขาไปเจอควายเผือกตัวนึงอ่ะที่บังคลาเทศแล้วเจ้าของก็ดันแบบไปหวีผมมันน่ะทรงเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์เลยแล้วก็กลายเป็นไวรัลเลยเนี่ยตอนแรกผมก็เห็นคลิปนี้ไม่ทำดีกว่าแต่ปรากฏว่าสื่อไทยก็ทำกันหมดเลยก็ทำมั่งแล้วกันนะครับคือเขาไปหวีผมมันเป็นควายเผือกอะนะแล้วก็ผมมันจะเหลืองสีทองๆแล้วเขาก็ไปหวีผมทรงโดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนดีนะครับอันนี้ก็เลยแซวหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆก็เกิดมาจากโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะถ้าส่วนใหญ่นะครับไปกันที่เรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนไทยนะครับเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่ไปชนกับรถเมย์ที่แยกมักกะสันจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้หลายฝ่ายก็กำลังรอนะครับเรียกว่ารายละเอียดที่ชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรนะผลสอบต่างๆนะซึ่งก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะรู้กันแล้วล่ะนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีตัวแทนนะจากรถการรถไฟจากกสมกก็ร่วมแถลงข่าวแน่นอนนะก็เขาก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก่อนอันนี้ถือว่าเป็นวิชาเรียนขั้นต้นเลยนะฮะเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับว่าสิ่งแรกของการแถลงข่าวอะไรแล้วแต่นี่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับการสูญเสียก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านรองพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่ามาตรการในการแก้ปัญหาของกระทรวงคมนาคมเตรียมที่จะให้รฟม.หรือว่าการรถไฟเนี่ยศึกษาภายใน3เดือนศึกษาก่อนนะย้ำนะศึกษาก่อนว่าความเป็นไปได้ในการลดหรือว่าเลิกเอารถไฟเข้าสู่กรุงเทพชั้นในเพราะว่าตอนนี้
ในกรุงเทพมันมีจุดตัดแค่ที่ถนนเนี่ยตัดกับรถไฟเนี่ยใหญ่ๆใน27จุดแล้วมันก็มีหลายจุดที่แบบโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนน่ะมันติดพอติดแล้วก็คือแม้ว่าโดยกฎหมายเนี่ยเขาจะตีเส้นสีส้มไว้อันสีเหลืองอ่ะนะว่าถึงแม้รถติดก็อย่าไปจอดตรงนั้นก็เหมือนเวลาเข้าออกพวกประตูโรงพยาบาลน่ะถึงแม้รถติดเราก็ต้องเว้นไว้ให้เขาออกได้ตลอดเหมือนกันเขาก็ทาตีเส้นไว้แต่ในความเป็นจริงเขาก็บอกถ้าเกิดไม่แย่ไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปว่างั้นเถอะเพราะรถมันติดเพราะในความเป็นจริงก็แย่และไอตัวคันที่แย่บ่อยๆเนี่ยก็พูดตรงๆมันจะเป็นรถใหญ่ก็คือขอสมกรเนี่ยรถเมย์เนี่ยพอพี่ๆรถเมย์เนี่ยเขาช่ำชองไงเขาก็จะแย่เราก็แย่ตามกันไปเนี่ยใครขับรถในกรุงเทพก็จะรู้นะก็จะเป็นแบบนี้แต่มันอันตรายคือมันไม่เกิดก็ไม่ก็ดีแหละมันก็ไม่เคยเกิดแต่มันเกิดสักครั้งนึงก็พูดง่ายๆว่ารถไฟที่มาชนกับรถเมย์แบบนี้โอ้โหตั้งแต่ผมจำความได้นะคือชนแล้วมีการสูญเสียแบบนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะ50ปีเนี่ยแต่ว่าก็นี่แหละเพราะมันเกิดแล้วยังไงก็ต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกเพราะฉะนั้นกระทรวงคมนาคมเขาก็เลยเตรียมที่จะศึกษาว่าจะลดหรือว่ายกเลิกให้เข้าสู่กรุงเทพชั้นในเลยดีไหมโดยเฉพาะรถไฟที่มาจากสายตะวันออกสายใต้สายตะวันตกพูดง่ายว่าถ้ารถไฟมาจากสายตะวันออกก็มาสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังไม่ต้องเข้ามาชั้นในกรุงเทพอภิวัตหัวลำโพงเลยก็ว่าไปนะก็คือสายตะวันออกนี่มันจะเป็นสายที่แบบพูดง่ายส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันจะเป็นขนตู้คอนเทนเนอร์ที่มาแหลมฉบังอ่ะทับซะส่วนใหญ่อย่างรถไฟที่วิ่งผ่านชลบุรีเนี่ยวันนึงเนี่ยถ้าเป็นรถที่ไม่ใช่รถขนสินค้านะตู้ขนสินค้านี่มีแค่วันละรอบเองก็คือไปรอบกลับรอบรถที่ใช้แบบโดยสารโดยคนเนี่ยผู้โดยสารนะที่ไม่ใช่ขนสินค้าเนี่ยจากลาดกระบังแหลมฉบังเนี่ยนะฮะวันนึงอ่ะมีแค่2รอบคือไปรอบกลับรอบแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เยอะสำหรับรถไฟโดยสารนะที่เหลือจะเป็นรถไฟที่ขนตู้คอนเทนเนอร์ซะส่วนใหญ่ไปลงท่าเรือเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเขาก็เลยบอกงั้นก็ตัดปัญหาก็คือก็มาสุดแค่ลาดกระบังส่วนสายใต้ก็มาสุดที่ตลิ่งชันไม่ต้องเข้ามาชั้นในแล้วเอาขสมกหรือแอร์พอร์ตเรลลิงไปเชื่อมแทนเพราะฉะนั้นไอ้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเนี้ยรัฐเขาก็จะหาวิธีการว่าเขาจะสมมติว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางก็จะไปเพิ่มวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือเดือนละ750บาทในการใช้สิทธิ์ผ่านเครือข่ายรถโดยสารสาธารณะเนี่ยจะใช้สิทธิ์ได้คนละ750แล้วเนี่ยผมถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงอะนะเนี่ยก็จะไปเพิ่มตรงนี้ให้แต่ละคนก็อาจจะสงสัยแล้วคนที่ไม่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐล่ะเพราะสิทธิสวัสดิการมัน13ล้าน2แสนคนน่ะแล้วที่เหลือถ้าใช้รถไฟแล้วต้องมาลงที่ตลิ่งชันอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะมาลงตรงแหละลาดกระบังเงี้ยจะยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ต้องศึกษาเพื่อหาวิธีการในการลดหรือยกเลิกเลยไม่ให้รถไฟเนี่ยเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพชั้นในได้ว่างั้นเถอะนะแล้วเวลาออกสมมติคนจะขึ้นรถไฟไปต่างจังหวัดแล้วต้องขึ้นจากกรุงเทพอภิวัฒน์นี่แหละเนี่ยอย่างผมจะไปหนองคายผมจะขึ้นจากกรุงเทพมันก็ต้องออกไปจากชั้นในอยู่ดีใช่ไหมหรือว่าออกได้แต่เข้าไม่ได้ไงก็ไม่รู้นะเขาก็ต้องไปศึกษาแต่ว่าโดยไอ้เรื่องเนี้ยก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะก็โอ้โหก็เป็นที่คอมเมนต์ถกเถียงกันพอสมควรนะในโซเชียลนะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการรถไฟเขาก็ศึกษานะครับว่าเมื่อมีแนวคิดแบบนี้ภายใน3เดือนว่าทำได้ไหมแล้วจะทำเนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียหรือถ้าทำแล้วจะมีวิธีการมาเยียวยาคนที่ไม่ได้นั่งรถไฟเข้ามาชั้นในอย่างไรนี่ก็ในส่วนนี้ก็ต้องศึกษานะฮะใช้เวลา3เดือนก็อย่างที่บอกครับมันมีจุดตัด27จุดนะ27จุดหลักๆซึ่งถ้าเป็นผมนะเห็นข่าวแบบเนี้ยแล้วหลังจากนี้ต้องขับรถผ่านจุดตัดมันก็เสียวๆเหมือนกันนะไอ้ต้องพูดตรงๆก็เหมือนเวลาไปทำข่าวรถไฟชนรถเก๋งเนี้ยหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วเสียชีวิตเนี่ยที่เคยไปทำข่าวเวลาขับผ่านจุดตัดทางรถไฟก็เสียวนะเสียวๆเหมือนกันเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ไม้
กั้นเนี่ยมันเที่ยงตรงหรือเปล่ามันยังไม่ลงไปเลยแต่ขับก็ต้องระวังนะคือเราก็ต้องระวังด้วยตัวเองอะมองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยแล้วบางพื้นที่เนี่ยจุดตัดเวลามันตัดคือถนนเนี่ยมันจะเป็นเนินขึ้นไปไงมันไม่เห็นถ้าเป็นเรียบๆก็ไม่เท่าไหร่บางจุดเนี่ยมันแบบจะเหินขึ้นไปนิดนึงพอเนินพอเราขับสูงขึ้นไปพอไปถึงทางรถไฟก็เราก็ต้องซ้ายขวาเนี่ยเป็นอย่างงี้นะแต่ในกรุงเทพนี่คือเวลาติดเนี่ยมันไปไหนไม่ได้นะสิไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาแนวทางนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนอกเหนือจากวิธีการที่ก่อนหน้านี้บอกว่าอากาศจะแบบทำแบบอุโมงค์อะไรก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้นะก็ในส่วนของการเยียวยานะครับในส่วนการเยียวยาเนี่ยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยานี่เบ็ดเสร็จเบื้องต้นก่อนนะฮะเบื้องต้นที่รวบรวมได้เมื่อวานเนี่ยบอกว่ากลมๆประมาณ2,390,000 บาทนะครับส่วนทรัพย์บาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงสาหัสเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ 130,000 จนถึง1,000,000มีค่าเยียวยาไม่รวมค่ารักษาซึ่งค่ารักษานี้ขสมกเขารักษาให้หมดนะครับเบิกได้ตามสิทธิ์ส่วนที่เหลือขสมกดูแลทั้งหมดนะคนที่โดยสารอยู่บนรถอ่ะนะครับอันนี้ก็แน่นอนฮะมันเทียบไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนเสียชีวิต8รายมันเงินเท่าไหร่มันก็มาแลกไม่ได้นะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาก็ไปตรวจสิทธิ์ต่างๆที่จะจ่ายนะครับแล้วก็เวลาที่คนเนี่ยหลายคนหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะเวลาที่เราเนี่ยโดยสารโดยรถโดยสารสาธารณะเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี้ยเงินเยียวยาเนี่ยจะได้มากกว่าปกติเพราะถือว่าเรามาใช้บริการของโดยสารสาธารณะของรัฐแล้วเนี่ยแล้วดันมามีเกิดเหตุบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยเงินเยียวยานี่ก็จะสูงขึ้นมานะครับนี่ก็กลมๆนะประมาณ2,390,000ถ้าเสียชีวิตส่วนบาดเจ็บทุพพลภาพก็ตั้งแต่130,000ไปจนถึงแบบสาหัสจริงๆคือ1,000,000เลยนะครับนี่ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานขับรถไฟนี้จาก900มีแค่900จากอัตรากรอบจริงๆ 1,200 เลยบอกว่าทำให้พนักงานขับรถทำงานอันนี้มันก็ไม่คือมันเอามาพูดไม่ได้หรอกนะเพราะกรณีที่เกิดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แบบเพราะเหนื่อยล้าเพราะอะไรนะเพราะมันไม่ใช่ช่วงกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นอะไรนะครับมันต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างทำให้เกิดเหตุความผิดพลาดของคนหรือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตอนนี้ก็เลยมีการแบบเอาข้อมูลมาชนกันว่าระยะเบรกมัน2กิโลหรือ200เมตรกันแน่อะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ตามอ่ะมันเกิดความสูญเสียขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับต้องมีผู้รับผิดชอบแล้วก็ต้องหาวิธีการแก้ไขไม่เกิดขึ้นอีกนะแน่นอนอ่ะการรถไฟกับขสมกเนี่ยสองส่วนเนี่ยต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผิดทั้งคู่นะครับเบื้องต้นผิดมากผิดน้อยนะครับนอกเหนือจากนี้เขาบอกว่าก็อาจจะมีการปรับแผนนะเรื่องการคือถ้าเกิดในช่วงแรกศึกษาเนี่ยก็อาจจะปรับให้พวกรถขนสินค้าต่างๆรถไฟเนี่ยนะอาจจะเข้ากรุงเทพชั้นในเนี่ยในช่วงเวลา4:00 ถึง 4:00 ดึกหน่อยช่วงนั้นรถไม่ติดเพราะฉะนั้นพัทรถไม่ติดเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการได้ว่าไอ้จุดเนี้ยอย่ามาจอดขวางอย่าอะไรเนี่ยได้นะครับก็เลยทำให้เรารู้นะเรื่องของการบริหารจุดต่างๆในจุดตัดทางรถไฟมากขึ้นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็แต่มันก็สูญเสียเยอะนะแต่อย่างไรก็ตามครับภาครัฐต้องหาวิธีการไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงและเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับส่วนคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมช่วงนี้ท่านก็ออกข่าวบ่อยหน่อยนะครับท่านก็เปิดเผยนะครับว่าในส่วนของกรณีเนี้ยนะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนคือความผิดทางอาญานะก็คือผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถไฟพนักงานโบกธงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งการรถไฟประเทศไทยนี่จงเป็นเจ้าทุกข์ในการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับมีความผิดทางวินัยก็ตั้งกรรมการสอบนะครับเป็นลำดับขั้นตอนไปนะตามความรับผิดชอบแล้วก็ที่สำคัญนะครับ
ขาบอกว่าก็จะมีการสั่งปูพรมตรวจสารเสพติดแบบ 100% เลยนะครับของทั้งพนักงานขับรถไฟของทั้งการรถไฟและขอสมกและก็หน่วยงานอื่นๆด้วยรวมถึงจะต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันเพื่อความโปร่งใสจริงๆอ่ะไอ้เรื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เนี่ยก็มันเป็นนโยบายมาทุกครั้งอยู่แล้วนะว่าคนที่เป็นพนักงานขับรถไฟขับรถโดยสารขอสมกรถทัวร์รถเมล์อะไรก็ว่ามันก็ต้องตรวจทุกครั้งนะครับแต่กรณีเนี้ยพบปัสสาวะสีม่วงนะแต่เขาตรวจสอบรอผลอีกครั้งว่าเป็นสารเสพติดอะไรยังไงนะครับแล้วก็ปูพรมในการตรวจอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะจริงๆตอนเนี้ยที่เวลาเขาปูพรมตรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดหรือท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ทำนะครับคือแบบตรวจแบบไม่บอกล่วงหน้าเลยให้มันรู้กันไปเลยนี่ก็น่าจะดีนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกรณีนี้นะฮะแล้วก็หวังว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็พูดถึงเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่กำลังจะเริ่มนะครับ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะครับมีเจ้าภาพ3ชาตินะฮะก็คืออเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกนายกอนุทินนะครับบอกว่ารัฐบาลก็จะประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะเพื่อพยายามหาแนวทางรวมถึงช่องทางต่างๆส่วนงบประมาณที่จะใช้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนี่ยืนยันว่าไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินแน่นอนแล้วก็รัฐบาลนี่จะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงานให้ภาคส่วนที่แสดงเจตจำนงเนี่ยนะครับในการซื้อเนี่ยมันจะได้ซื้อได้อย่างสะดวกขึ้นก็คือสรุปมาถึงจุดนี้แล้วก็ชัดเจนแล้วล่ะนะครับว่าแนวความคิดเดิมที่อาจจะใช้เงินของกสทช.เนี่ยกองทุนเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ไปทางนั้นแล้วนะถ้าถึงวินาทีนี้สื่อทุกช่องก็คงจะเล่นข่าวเหมือนกันละนะครับว่าถ้าคนไทยจะได้ดูบอลโลกคนเนี้ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของเอกชนที่จะซื้อเพราะว่ามันไม่มีกฎมัดแฮฟแล้วนะครับก็ต้องเท้าความนะก็คือฟุตบอลโลกขนก่อนสองขนก่อนเนี่ยมันก็เกิดมาจากไอ้มาแทบนี่แหละที่เอกชนสมัยสองครั้งก่อนนั้นนี่เป็นเอกชนเจ้าหนึ่งเขาซื้อมาเพื่อจะขายกล่องถ้าจำกันได้นะแล้วพอจะขายพอบอลจะเตะปรากฏว่าคนไทยก็บ่นว่าไม่ได้ดูทำไมดูแล้วต้องเสียตังค์เนี่ยรัฐบาลก็เลยเนี่ยใช้กฎมัดแทบปรากฏว่าเอกชนไปซื้อก็เสียตังค์มานะหลายร้อยล้านแต่สุดท้ายต้องมาให้คนดูฟรีอย่างเงี้ยมันก็ละเอกชนก็แหยงแหละนะแม้ว่าก่อนหน้านี้กสทช.ก็บอกกฎมาแทบยกเลิกไปละบอลโลกเอกชนเดินหน้าได้เต็มที่นะครับแต่เขาก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยคืออเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเนี่ยบอลเวลาเขาเตะห่วงเวลาเนี่ยมันจะอยู่ช่วงเช้าๆคือใครที่ชอบดูถ่ายทอดสดฟุตบอลอเมริกาใต้ที่เขาเตะกันเหมือนบอลยูโรเนี่ยมันจะเตะกันช่วงนี้แหละครับ7 โมงเช้า8 โมงเช้าอย่างเงี้ยท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้โหเหมือนถ้าจำกันได้นะฟุตบอลโลกที่อเมริกาขนก่อนนัดชิงเยอรมันเตะกับอาร์เจนเนี่ยซึ่งผมมาเชียร์เยอรมันดูนั้นเนี่ยเลิกเช้าอ่ะเช้าเลยกว่าจะรู้เรื่องอ่ะนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอกชนก็มองเฮ้ยถ้าเตะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะไปขายโฆษณาสปอนเซอร์ก็ลำบากที่สำคัญปกติเนี่ยคนที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาจะไปขายลิขสิทธิ์ให้กับพวกร้านอาหารต่างๆกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนั่งดื่มไปดูบอลไปเนี่ยส่วนใหญ่ปรากฏมันไม่ใช่ช่วงเวลาร้านเปิดไงร้านก็ปิดเนี่ย1:00นะแต่เนี่ยบอลมันมาเตะเช้าๆอ่ะก็เลยมันไม่ใช่ช่วงเวลาเหมาะสำหรับประเทศไทยเวลาที่บอลโลกเตะที่อเมริกานะเพราะฉะนั้นเอกชนก็เลยดูจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ทุ่มไม่ไหวเพราะมันแพง 1,500 ล้านนะเพราะฉะนั้นถ้าบทสรุปเราอาจจะไม่ได้ดูบอลโลกฟรีในบอลโลกคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดรัฐบาลนะผมย้ำก่อนนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือเป็นตัวกลางในการประสานให้อ่ะแต่คงไม่ได้ใช้งบประมาณเพราะ
พอมีข่าวว่าจะใช้งบประมาณก็มีคนบ่นเพราะว่าบอกว่าคนไทย70ล้านคนเนี่ยจริงๆดูบอลโลกเนี่ยมันไม่ถึงครึ่งนะแล้วจะงบประมาณแผ่นดินมาใช้เงี้ยมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างนี้กันรัฐบาลก็เลยไม่ใช้แต่ว่าเป็นแค่ตัวกลางในการประสานนะครับส่วนจะซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ที่ภาคส่วนที่แสดงเจตจำนงก็คือเอกชนซึ่งเอกชนที่มีศักยภาพในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนี้ก็มีไม่กี่เจ้านะมีอะไรโมโนแม็กซ์ BG เขาจะถ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ AS ก็คือโมโนอยู่แล้วนะครับนั้นก็มีอยู่เนี่ย 2-3 เจ้าเองนะครับซึ่งที่สำคัญก็คือมันใกล้แล้วไงพอมาเตะ11ไอ้วันนี้19แล้วอะเหลืออีกประมาณ20วันถ้าซื้อมาตอนเนี้ยการจะมาขายโปรโมชั่นต่างๆเพื่อจะเอาทุนคืนเนี่ยโอ้มันจะไม่ทันปกติบอลโลกเนี่ยมันต้องแบบโหมโรงกันอะโอ้เป็นเดือนนะท่านผู้ชมอันนี้มันเหลือ20วันแล้วนะครับจริงๆผมว่ามีอีกเจ้าที่ควรจะสนใจนะไทยรัฐอ่ะบอลโลกทุกครั้งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนที่แบบฮือฮาสุดคือไทยรัฐเพราะเขาจะชิงโชคไงว่าทีมไหนได้แชมป์แล้วคนก็จะไปแห่ซื้อไปรษณีย์เนี่ยทุก4ปีเนี่ยเราจะมีนัดกันที่ทำการไปรษณีย์คือไปซื้อไปรษณียบัตรเพื่อมาเขียนแล้วมันจะเหนื่อยจริงๆนะเวลาแบบต้องมาเขียนว่าทีมไหนได้แชมป์แล้วเราต้องรอถึงรอบรองก่อนมี2ทีมแล้วจะได้เขียนทีนี้ครึ่งหนึ่งอีกทีมครึ่งหนึ่งแล้วก็มานั่งเขียนกันทั้งวันน่ะสมมติซื้อมาสัก200ใบอย่างเงี้ยเพราะมันใบละ2บาทเองใช่ไหมมันก็บางคนทุ่มเลยพันนึงอ่ะ500ใบแล้วมานั่งเขียนกันมือหงิกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆไทยรัฐเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์นะเวลาบอลโลกกับไปรษณีย์นะครับแต่รอบนี้ผมว่าคงจะไม่มีใครซื้อแล้วล่ะนะคงจะไม่มีใครเพราะฉะนั้นคนที่ชอบดูบอลโลกก็คงจะดูได้ตามช่องทางธรรมชาตินะครับคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าคงจะยากแล้วล่ะเพราะว่าเขาดันฟีฟ่าเขาไม่ลดให้นะ 1,500 ล้านแล้วก็ดูเหมือนเขาเห็นประเทศไทยเจริญไงก็เลยแพ้นะครับไปต่อยังอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ก็เป็นประธานประชุมสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศก็มี14หน่วยงานความมั่นคงนะด้านการข่าวนี่แหละนายกก็บอกว่าการข่าวในปัจจุบันเนี่ยก็มีความซับซ้อนหลายมิติจึงต้องติดตามข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านนะครับเมื่อก่อนข่าวนั้นก็คือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร Who what when where were อะไรก็ว่านะครับแต่เขาบอกทุกวันนี้นอกเหนือจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยนะต้องเข้าใจด้วยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้ตรงจุดและแม่นยำเพราะฉะนั้นการข่าวเนี่ยก็ต้องบอกมาเลยนะย้ำมาเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรมีสาเหตุยังไงรัฐบาลจะได้เอาข่าวนี่นะครับไปแก้ไขได้อย่างตรงจุดแล้วก็แม่นยำสมัยก่อนเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเขาจะมีฝ่ายหนึ่งที่คอยวิเคราะห์ข่าวตัดข่าวในแต่ละวันด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยเคยอยู่พักเนี่ยเขาก็จะเมื่อก่อนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยพอเช้ามาส่งปุ๊บเนี่ยก็จะมีทีมงานนะเปิดหนังสือพิมพ์แต่ละหน้าแล้วดูว่ามีข่าวไหนที่มันแบบฮอตฮิตต้องเกาะติดหรือมันมีผลกับเราเนี่ยเขาก็จะตัดข่าวเนี่ยแล้วมาติดกระดาษกาวเนี่ยไปติดกาวเนี่ยไว้เป็นเล่มเลยแล้วก็ยื่นให้ผู้บริหารอ่านทุกเช้าเพราะงั้นเขาก็ไม่ต้องมาอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับเขาก็จะดูข่าวที่เราคัดว่าวันละประมาณ 5-6 ข่าวที่มันเป็นข่าวที่น่าสนใจมีผลกระทบอะไรต่างๆจะมีแบบนี้อยู่แต่เดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์มันไม่ฮอตทิตเหมือนเดิมนะครับการข่าวนี้ก็เช่นเดียวกันนะของรัฐบาลไปต่อกันที่เรื่องของการกักตุนน้ำมันก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ก็จะช่วงที่เกิดวิกฤตตะวันออกกลางใหม่ๆนะฮะแล้วก็โอ้โหเกิดปัญหาน้ำมันขาดแคลนเขาเรียกว่าช็อตหน้าปั๊มซึ่งไม่นึกเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ ในประเทศไทยอยู่มา50ปีแล้วก็นี่แหละเพิ่งเห็นเมื่อต้นปีนี่แหละกลางปีเนี่ยต้นปีนะครับว่าโอ้โหต้องไปจอดรอกันแถวยาวนะโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ไกลๆลงกันนะครับมีปัญหาเยอะแล้วก็จังหวัดที่มีเกษตรกรเยอะ
คือเอาเกษตรกรเอาแกลลอนกันมาเนี่ยเติมน้ำมันเนี่ยประผวกปัญหาน้ำมันขาดแคลนบางปั๊มต้องแบบเขียนป้ายเลยว่าเติมได้แค่500บางปั๊มปิดจนถึงทุกวันนี้ก็มีนะแถวบ้านผมอะ ตอนนั้นคือแบบน้ำมันขาดเขาก็ปิดปั๊มไปก่อนแล้วจนวันนี้เขาก็ยังไม่เปิดเลยเออก็เหลือเชื่อ หลายคนก็สงสัยมันเกิดจากอะไรเพราะรัฐบาลก็พยายามชี้แจง ว่าเออแต่ละวันเนี่ยความต้องการในการเติมน้ำมันดีเซลของคนไทยมันอยู่ที่67ล้านลิตรเขาก็กลั่นมา70กว่าแล้วมีแก๊ปอยู่10ล้านพอช่วงเกิดวิกฤตมากๆทะลุ80ล้านนะฮะในการเติมเขาก็กลั่นเพิ่มทำไมมันไม่พออะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งสรุปสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปตรวจพบนะท่านผู้ชมครับว่าดีเซลเนี่ยมันหายไปจากระบบในช่วงวิกฤตตอนต้นๆเนี่ยนะครับประมาณ 29.2 ล้านลิตรหรือคิดเป็น 20% นะครับแล้วพูดง่ายมีผู้ค้าน้ำมันบางรายเอาน้ำมันไปกักตุนในการขนส่งทางเรือและทางรถประวิงเวลาเพื่อให้น้ำมันนั้นไปถึงคลังในช่วงเวลาที่ตนเองกำหนดเพื่อให้ได้กำไรจากส่วนต่างราคาน้ำมันเออโอ้โหแสบจริงๆแสบจริงๆคือพูดง่ายในช่วงที่รัฐบาลใช้คำว่าอะไรเดียคือกำหนดราคาน้ำมันไม่ให้เกินตรงเนี้ยเออเขากำหนดตอนนั้นนะจากตอน29ลิตรละ29ดีเซลนะแล้วก็เพิ่มมาเป็นไม่เกิน33เนี่ยแต่จริงๆผู้ประกอบการรู้ว่าน้ำมันเนี่ยมันจะต้องเกิน40ละเขาก็ประวิงเวลามีอยู่แล้วไม่ขาย30 30ลิตรละ30ไม่ขายรอจนลิตรละ4จนปล่อยลอยตัวลิตรละ40แล้วค่อยขายคราวนี้ไม่ขาดแคลนสักปั๊มเลยเนี่ยโอ้โหกำไรมหาศาลนี่แหละนะครับปรากฏว่าเขาก็ตรวจพบแหละว่ามีเจ้าไหนรายไหนบ้างเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกพบเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่นะครับ23เที่ยวประวิงเวลาเพื่อกักตุนน้ำมันบนเรือ 50.8 ล้านลิตรและประวิงเวลาทางรถอีก662เที่ยว2.1 ล้านลิตรโอ้โหพฤติกรรมนี่ก็คือกักตุนน้ำมันเลยประวิงเวลาทั้งบนรถและบนเรือโอ้ยพวกนี้มันแสบจริงๆนะโทษเนี่ยนะท่านผู้ชมครับจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โหมันก็โทษมันน้อยจังอะ แต่ว่ามันก็คงจะนับเป็นลายกระทงลายกรณีนะโอ้โหนี่แหละเลยทำให้ผู้ใช้น้ำมันโดยเพราะดีเซลปั่นป่วนกันไปสรุปสุดท้ายก็มีนะไอ้โม่งจริงๆเนี่ยมีจริงๆเดี๋ยวทางเรือนี่หนักเลย23เที่ยว50ล้านลิตรโอ้โหอันนี้แบบสุดๆจริงๆนะครับอ่ะเขาก็แถลงกันนะหลายหน่วยงานแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนจริงๆก็ควรจะบอกเลยนะว่าเป็นเจ้าไหนเหมือนประจานะเออนะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยในสถานการณ์ที่มันวิกฤตยังมีภาคเอกชนบางรายเนี่ยทำแบบนี้เป็นการซ้ำเติมประชาชนคนไทยจริงๆเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครมันแบบใจดำแบบนี้นะครับไปต่อกันที่คุณสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ท่านนั้นดูแลงานด้านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับก็สั่งการให้ทางสคบนะฮะเรียกบริษัท Volvo Car นะครับอันนี้ก็บอกชื่อได้แล้วนะเพราะว่ามันทำอินโฟขึ้นมาแล้วนะครับก็คงได้นะอี Volvo เข้ามาชี้แจงกรณีนะครับเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ Volvo EX 30ขณะที่ชาร์จไฟอยู่ที่บ้านผู้บริโภค คือชาร์จคือมีลูกค้าซื้อรถ Volvo EX 30มันเป็นรถไฟฟ้า แล้วก็ไปชาร์จที่บ้านแล้วไฟไหม้ ว่างั้นเถอะแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยก็เลยมาร้องเรียนสคบเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อมูลไงนี่ก็คงจะยืนยันได้แล้วล่ะนะปรากฏว่า ทางบริษัท Volvo เนี่ย เขาทำหนังสือชี้แจงลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นนี้แหละว่ากรณีแบบนี้ป้องกันได้ด้วยการแบบถ้าเกิดว่าชาร์จแบตเตอรี่นะครับเกินร้อยละ70ของความจุมันจะทำให้เกิดความร้อนเพราะฉะนั้นพยายามอย่าชาร์จเกิน 70% โอ้
สคบโอแก้ไขอย่างนี้ไม่ได้ไม่พอ คือสรุปแล้วก็คือว่าคุณซื้อรถมาบอกว่าโปรโมทสมมุตินะโปรโมทว่าชาร์จครั้งหนึ่งขับได้500กิโลชาร์จเต็มแม็กเลยนะ 100% ขับได้500กิโลคนก็สึกขับได้500กิโลปุ๊บแต่พอความจริงว่าแต่ถ้าคุณชาร์จเต็ม100เนี่ยรถไฟไหม้นะเพราะงั้นคุณชาร์จแค่70ก็ถ้ากับคุณก็ขับได้จริงก็400สิเพราะชาร์จไม่เต็ม100 และจะโปรโมททำไมว่าชาร์จครั้งหนึ่งขับได้500สมมุติประมาณนี้นะก็เนี่ยเขาก็เลยแนะนำว่าชาร์จไม่เกิน 70% นะมันจะได้ไม่ร้อนโอ้โหสคบ.เฮ้ยอย่างนี้มาคุยกันหน่อยสิครับ คือผมพูดได้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้รถไฟฟ้าผมใช้รถจีนด้วยเนต้าชาร์จเต็มครั้งหนึ่งขับได้380คือคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ติดวอลชาร์จที่บ้านเนี่ยเหมือนไลน์เนี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละฮะก็คือเอาไปใช้รถกลางวัน พอตกกลางคืนเนี่ยหลังสี่ทุ่มเนี่ยค่าไฟมันจะถูกเนี่ยก็ชาร์จทิ้งไว้เพราะว่าพอเต็มเนี่ยมันจะตัดเต็มนี่มันตัดส่วนใครที่สงสัยว่าอะไรมันร้อนนะจริงๆแล้วตัวร้อนมันมีสองอย่างก็คือแบตเตอรี่ซึ่งโดยส่วนใหญ่รถไฟฟ้าเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยมันจะสั่งการให้แอร์รถเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัติคือแม้เราดับเครื่องไปแล้วนะพอเราชาร์จพอมันเริ่มร้อนเนี่ยมันจะสั่งการให้ระบบแอร์ในรถเนี่ยทำงานเพื่อลดอุณหภูมิมันใช้เทอร์โมสตัตเนี่ยนะครับตัวที่สองก็คืออุปกรณ์ที่มันแปลงไฟจากไฟบ้านเนี่ยมาสู่รถจริงๆแล้วรถไฟฟ้าทุกคันเนี่ยไฟที่ชาร์จเป็นไฟตรงแต่ไฟบ้านเป็นสลับนะพอวอร์ชาร์จมันจะมีตัวแปลงตัวนึงแปลงจากไฟสลับเป็นไฟตรงซึ่งตัวนี้มันก็จะร้อนมากและส่วนใหญ่รถพอใช้นานๆรถไฟฟ้าไอ้ตัวนี้จะพังนี่จะมีสองส่วนนะครับแต่ไงก็ตามบริษัทรถเขาก็ต้องหาวิธีการว่าพอชาร์จมาถึงจุดนึงอาจจะตัดสลับเลยก็แต่ต้องมีระบบคลายความร้อนของเขานะไม่ใช่มาบอกลูกค้าว่าอย่าชาร์จเกิน70แล้วกันอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นสคบ.ก็เลยเรียกบริษัท Volvo เนี่ยมาชี้แจงนะครับเพราะว่ามีคนไทยที่ซื้อรถรุ่นนี้ 1,668 คันเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีคันหนึ่งไหม้โดยสาเหตุที่มันร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการก็เรียกมาคุยนะครับแล้วก็ชี้แจงมาตรการต่างๆที่ป้องกันนะครับไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกแล้วก็ เขาบอกว่าผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะยี่ห้อนี้หรือยี่ห้ออื่นนะถ้าพบปัญหาก็ร้องเรียนที่สายด่วนสคบ1166นะครับก็มันมีหลายเรื่องหลายราวนะสำหรับรถไฟฟ้าอันนี้เป็นยี่ห้อยุโรปเลยนะฮะของ Volvo ของสวีเดนแต่ผมไม่แน่ใจว่าระบบของมันเนี่ยจะทำที่ยุโรปหรือทำที่จีนนะก็อันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่รถไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปเนี่ยพอบอกเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแต่จริงแล้วระบบก็อาจจะทำที่จีนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าของจีนไม่ดีนะแต่ที่จะบอกคือมันก็ไม่ได้ต่างจากรถจีนหรอกบางคนนึกว่ารถจีนไม่ซื้อรถยุโรปแต่ที่ไหนได้เขาเอามาจากจีนนั่นแหละต้องเข้าใจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ได้เจอบ่อยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเวลาแบบซื้อรถไฟฟ้าชาร์จที่บ้านแล้วไฟไหม้มันก็ไม่ได้เจอบ่อยกรณีนี้ก็เหลือเชื่อเนี่ยเหลือเชื่อจริงอ่ะนะครับไปต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ก็ถือเป็นข่าวใหญ่เลยนะนะครับก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคุณณรงค์เทพเสนาแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ได้ของกลางเกือบ6ล้านเม็ดอ่ะก็คือมี2กรณี2เคสว่างั้นเถอะคดีแรกเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเยาวชนหนึ่งนะอายุ19พบยาบ้า2ล้านเม็ดกรณีที่2เนี่ยผู้ต้องหา2คนเคสที่2ผู้ต้องหาก็อายุแค่21ปีเอง2คนเนี่ยอันนี้เจอยาบ้าอีก3ล้าน6แสนเม็ดคือสรุปใจความเลยนะว่าเมื่อวานเนี่ยที่อุบลเนี่ยเขาแถลงข่าวจับยาบ้า2คดีคดีแรก2ล้านเม็ดคดี2 3ล้าน6แสนเม็ดผู้ต้องหา3คนเนี่ยคนหนึ่งเป็นเยาวชนอีกคนอายุแค่21ปีเองทั้งสองคนแสดงว่าคือยังเป็นวัยรุ่นเลยอ่ะเป็นเยาวชนเลยอ่ะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยพวกขบวนการแบบนี้ก็คงจะแบบเอาพวกวัยรุ่นเยาวชนไม่มีงานทำอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะติดว่าเฮ้ยทำแล้วได้เงินเยอะหลอกพวกนี้เข้ามาในการขนแล้วก็จับได้แบบนี้แล้วมันล็อตใหญ่แบบ
สุดๆเลยนะสุดๆเลยสองเคสเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันนะแล้วก็เขาบอกว่ามีเยาวชนอายุ19เนี่ยเป็นตัวการใหญ่โอ้โหดูไม่จืดนะหนักนะฮะ6ล้านเม็ดเนี่ยนะก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้ยาเสพติดก็ไม่แน่ใจว่ามันระบาดมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมแต่ว่าภาครัฐโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยเขาก็เอาจริงเอาจังในการกวาดล้างจริงๆนะครับไปต่อกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนะครับก็มีข่าวดีครับในการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีตะกรามเนี่ยแต่นี้เป็นนกตะกรามมันเหมือนนกอะไรอ่ะไอ้ยานกโดโดกีโดนี่นึกกันนะคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาก็โพสต์ข่าวนี้แหละว่าคุณณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าเขาเขียวได้ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้นกตะกรามที่ว่าเนี่ยนะท่านผู้ชมครับหายไปจากธรรมชาติไทยเนี่ยมากกว่า40ปีแล้วคือไม่พบตามธรรมชาติแล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพรานป่าล่าจะสูญพันธุ์ไปตามธรรมชาติแต่ยังโชคดีว่ายังมีนกตะกรามเนี่ยอยู่ในสวนสัตว์นะครับแต่ก็คืออย่างที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยมีนกตะกรามเนี่ยคู่เดียวเองตัวผู้ตัวเมียตัวแล้วถ้ามันสีไปแล้วเนี่ยนะตายเลยก็จบเลยนะก็เหลืออยู่คู่เดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆนะเนี่ยก็เลยพยายามที่จะเพาะขยายพันธุ์มันแล้วก็สำเร็จนะฮะออกมาน่ารักเชียร์นะครับดูมันเหมือนกับนกในแบบเรื่องจูราสสิกปาร์กเหมือนกันนะนะครับโอ้โหปากมันใหญ่เหมือนเขาเรียกอะไรนกปากห่างนกอะไรพวกนั้นน่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับในการขยายพันธุ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทั้งนี้เขาบอกว่าประชาชนก็สามารถติดตามการเจริญเติบโตของลูกนกตะกรามตัวนี้ได้นะทางเว็บไซต์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เลยนะเขาเขียวโอเพนซูท่านผู้ชมเข้าไปเลยก็คือช่องทางเดียวกับตอนนั้นที่เราติดตามไอ้หมูเด้งอ่ะเหมือนกันนะพอหมูเด้งเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกตอนหลังเขาก็เลยมาเป็นตัวอะไรแกแต่มันก็ยังไม่เท่าหมูเด้งนะคราวนี้ก็เป็นคิวของเจ้านกตะกรามเนี่ยว่าจะกลายมาเป็นแบบที่ชื่นชอบของแฟนๆทั่วโลกได้หรือเปล่านะครับนี่ก็ดูแล้วโอ้โหมันก็ผมบรรยายไม่ถูกนะว่ามันจะเป็นไงคือตอนนี้ตัวมันยังเล็กขนยังไม่ค่อยขึ้นดีนะครับสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ40ปีเพาะพันธุ์ไม่ได้แล้วก็เจอได้ในสวนสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนก็ไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็ไปดูพ่อแม่มาแล้วกันนกตะกรามว่าเป็นยังไงนะครับนอกเหนือจากนกตะกรามที่เพาะพันธุ์มาได้อันนี้เพาะพันธุ์ไม่ได้แต่ไปเจอซากกระดูกของมันไดโนเสาร์โอ้โหนาคาไททันนี่เขาบอกว่าเป็นจักใหญ่คอยาวใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยถ้าท่านผู้ชมเคยชมหนังเรื่องจูราสสิกพาร์คไอ้พวกไดโนเสาร์คอยาวๆอ่ะที่กินพืชอ่ะนะเนี่ยประเทศไทยก็มีนะครับแล้วมันใหญ่ที่สุดเลยในอาเซียนเลยว่างั้นเถอะนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับมีการตั้งชื่อมันว่านาคาไททันชัยภูมิแอนซิสมีนาคาด้วยนะครับเรื่องของเรื่องนะครับเขาบอกว่าเมื่อปี59คือ10ปีที่แล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งนะชื่อว่านายถนอมหลวงนันนะครับเป็นชาวบ้านจังหวัดชัยภูมินี่แหละนะครับเขาไปเจอเข้าโดยบังเอิญนะระหว่างที่หาปลาอยู่ในสระน้ำแกไปหาปลาแล้วดันไปเจอกระดูกไดโนเสาร์อ่ะท่านผู้ชมคิดดูแล้วมันเป็นกระดูกไดโนเสาร์ที่ใหญ่มากแล้วก็ไปบอกทุกคนเฮ้ยนี่เป็นกระดูกไดโนเสาร์ปรากฏไม่มีใครเชื่อชาวบ้านเฮ้ยมึงเวอร์แล้วมันกระดูกได้จะไปอยู่ได้ไงในนี้ประมาณนั้นปรากฏว่านะครับทางเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลแล้วก็นำไปนะครับศึกษาต่อที่อังกฤษ University College London ทำการศึกษาเพราะว่าพอหลังจากเจอระหว่างหาปลาในสระน้ำของหมู่บ้านเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาลงพื้นที่เข้าไปเก็บปรากฏว่าได้กระดูกไปอีก20ชิ้นมากกว่า20ชิ้นนะก็ไปสำรวจนี่แหละนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ชมกระดูกซี่โครงและกระดูกต้นขาหลังมันเนี่ยนะต้นขาหลังมันเนี่ยเฉพาะกระดูกต้นขานะ
ม่ใช่ทั้งขาด้วยนะยาวกว่า2เมตรโอ้โหท่านผู้ชมคิดดูดิตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนแค่กระดูกต้นขายาว2เมตรอ่ะและทั้งขาจะเท่าไหร่และทั้งตัวจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็นักวิจัยพอเริ่มดูจากกระดูก

นะก็คือนาคาไททันนาคาก็คือก็นาคนะแล้วก็ไททันคือยักษ์ใหญ่นาคยักษ์พูดง่ายๆนะพบที่ชัยภูมินะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวแถวนั้นก็หลังจากนี้จะลองไปดูเขาคงจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้แหละนะครับ อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอนี่ผมอ่านชื่อไม่ออกนะออกเสียงไม่ถูกเดี๋ยวจะโดนว่าจังหวัดชัยภูมิแล้วกันกับนาคาไททันก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับอีกแห่งหนึ่งอ่ะนะครับนี่เป็นข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะครับในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้นะครับกลับมาพบกันเป็นประจำฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลื่นซัดฝั่งระวังให้ดีสร้างแนวป้องกันให้มั่นคงนี้สูงใหญ่พอดีไม่แพ้คลื่นแรงเผยแพร่ความรู้ให้นักท่องเที่ยวหน่วยรัดแล่เหลียวสร้างความปลอดภัยจับตามองดูใกล้ชิดไม่จืดจางเตรียมพร้อมทุกด้านอย่าชะล่าใจปกป้องชีวิตและทรัพย์สินไปนำเรือเข้าให้ในที่ปลอดลมคลื่นแรงอย่าประมาทจะได้ไม่พลังพลาดภัยใหญ่ใกล้มาเพื่อความปลอดภัยต่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้กองทัพอิหร่านขู่ที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งปัญชยาจันน้อยคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้สำเร็จพร้อมลุ้นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปขณะที่พรรคประชาชนเตรียมเสนอยติด่วนให้จัดตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
4: นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุว่าเมื่อศาลรับคำร้องแล้วกระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชกำหนดดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอออกไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเดินหน้าใช้งบประมาณตามแผนซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติการใช้เงินในส่วนแรกในการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้พรรคประชาชนได้ยื่นยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยเห็นว่าการตรวจสอบควรดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบพระราชกำหนดในอดีตพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบรรจุยติดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมสภาสัปดาห์หน้าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินและการช่วยเหลือประชาชน
5: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรคประชาชนได้ยื่นยัตติด่วนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการวินิจฉัยของประธานสภาว่าจะเป็นยัตติด่วนหรือไม่ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นยัตติด่วนยัตตินี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าของที่ประชุมสภาแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประธานสภาจะวินิจฉัยเป็นด่วนเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าประธานสภาได้วินิจฉัยว่ายัตติเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องด่วน นะครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่วนน้อยกว่าเรื่องแลนด์บริดจ์
4: นายภาริศกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำวงเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน 200,000 ล้านบาทมารวมกับงบประมาณอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับโครงการด้านพลังงานอาจสะท้อนถึงการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลและหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวก็อาจยิ่งเพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการของบกลางโครงการปุ๋ยชีวภาพวงเงิน 6,500 ล้านบาทหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักทวงว่าไม่เข้าข่ายเร่งด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้เสนอของบกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์เพื่อทดแทนการขาดแคลนปุ๋ยจากการสู้รบตะวันออกกลางเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อท้วงติ่งและตั้งข้อสังเกตโดยระบุว่าโครงการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าข่ายความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องเบิกจ่ายจากงบกลางด้วยเหตุนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมในการใช้งบประมาณจึงได้สั่งการให้ทำเรื่องขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดกลับมาทบทวน
6: เมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำเรื่องถึงทางปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษเพื่อจะใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบผมจึงได้ทำเรื่องขอถอนจากตำตีเพื่อจะไปดูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ
3: สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปรวมถึงประเด็นข้อสงสัยที่ว่าหากไม่สามารถใช้งบกลางได้แล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งบประมาณจากส่วนอื่นหรือจะมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแทนหรือไม่นั้นขณะนี้ยังต้องขอนำข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดรัฐบาลออกมาตรการจูงใจติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมแนะประชาชนติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐานมอโกเพื่อความปลอดภัย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ.ก.กำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้อง
8: จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการนะครับแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับแล้วในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านครับขออนุญาตฝากว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วแถวตู้อินเวอร์เตอร์หรือว่าแถวตัวแบตเตอรี่นั้นควรจะมีถังดับเพลิงนะครับชนิดที่เป็น CO2 นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ย้ำนะครับว่าต้องเป็นถังดับเพลิงแบบ CO2 ไม่ใช่เป็นแบบน้ำเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับท่านจะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่ใช่ใช้น้ำเข้าไปเพราะมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก
7: ทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570และหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในอัตราหน่วยละ2บาท20สตางค์อีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุและญาติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมืองดแชร์ภาพรุนแรงที่ซ้ำเติมสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
9: นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรมสุขภาพจิตได้ประสานทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลรวมถึงเตรียมให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมสุขภาพจิตแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น3กลุ่มได้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุโดยตรงซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้หากมีอาการรุนแรงเช่นหวาดผวารับประทานอาหารไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติควรรีบเข้ารับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์จะมีทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: สำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
9: โฆษกกรมสุขภาพจิตยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพเหตุการณ์รุนแรงเพราะนอกจากกระทบสิทธิผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วยังอาจซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมย้ำให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในการสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคมโดยรวมวาสนาตระเกตรายงาน
3: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าวันนี้จะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต7รายส่งกลับภูมิลำเนาส่วนอีก1รายรอยืนยันผลเปรียบเทียบ DNA พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายและนำส่งข้อมูลให้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายส่วนอีก4รายนั้นยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากญาติก่อนขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากรายใดยังไม่มีญาติติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเข้ามาตรวจสอบต่อไปขณะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้7คันเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังได้รับการยืนยันจากสถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีผู้โดยสารรถเมย์สาย 4-3E ล้มกระแทกทำให้กระจกรถแตกถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทโดยย้ำสิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 43E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกกระจกแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมขอสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมขอโทษและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมย้ำให้สคบประสานขอสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับผู้บริโภครายอื่นทั้งนี้สคบชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4
4: แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ใน2ประเด็นหลักคือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายในการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อโดยขอย้ำผู้ประกอบการขนส่งทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วหน้าที่แรกคือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
12: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเข้มงวดในช่วงเปิดภาคเรียนปี2569ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดจอดรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเคร่งครัดเช่นห้ามติดฟิล์มกรองแสงรอบคันที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์จำเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องติดผู้ขับต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถโดยผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนจากนั้นจึงนำรถและเอกสารหลักฐานมายื่นขออนุญาตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการอนุญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่งนักเรียนจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละภาคเรียนสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: ตำรวจท่องเที่ยวประสานสถานทูตและสถานกงสุลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองพัทยาแก้ปัญหาโนมินีแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
13: พลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูตสถานกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่ากรมการตำรวจท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการก่อเหตุอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการอยู่เกินกำหนดคือขายยาเสพติดตลอดจนการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการให้ความรู้ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรวมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรภายหลังพบปัญหาชาวต่างชาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวยืนยันตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบปริมาณฝนสะสมของประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนรวม 212.4 มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติ 78.8 มิลลิเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ27โดยหลายภูมิภาคยังคงมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคกลาง ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 13,517 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ54ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 11,354 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนเบื้องต้นระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมได้ส่งเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่23จังหวัดไปแล้ว203หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
15: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประธานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมง
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทุกช่องทางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตรวจสอบท่อประตูระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในระยะนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
16: นายนเคนกวีชนาธรรมนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขาแบนะหาดยงหลิงหาดสั้นหาดยาวและหาดวิวาใต้สมุทรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนและถ้ำมรกตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและห้ามมิให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงดังกล่าวรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวประชาชนและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทุกรายปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอย่างเคร่งครัดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเตรียมจัดงานครบรอบ5ปี สร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้
4: นางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.กล่าวว่าสคทช.จะจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญในวาระครบรอบ5ปีแห่งการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ5ปีสคทช.สร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมอบแนวทางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมาในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นเอกภาพทั้งการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญเช่นการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือวันแมปเพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องแนวเขตซับซ้อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ต้องให้กรรมสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ต้องส่งต่อให้ทายาทได้และยังมีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคทช.และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานภาคีทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่างๆและนวัตกรรมการจัดการที่ดินได้แก่การดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 แผนที่แนบท้ายกฎหมายในรูปแบบดิจิทัลการพิสูจน์สิทธิที่ดินของรัฐและการจัดที่ดินทำกินรวมทั้งการจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคทช.กว่า10บูธปิยาพันธ์ยังเพียรรายงาน
2: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านพรมแดนตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ชำรุดลดผลกระทบต่อการสัญจรและการค้าชายแดนในพื้นที
17: ่นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมกับทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด่านศุลกากรตากใบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านตากใบจังหวัดนราธิวาสอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วหลังพบปัญหาระบบระบายความร้อนอุดตันทำให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติรวมถึงระบบเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องและเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเกิดความชำรุดส่งผลให้เครื่องยนต์หยุดทำงานระหว่างใช้งานล่าสุดการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยและได้มีการทดลองใช้งานพบว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดินอัซฮาที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางและค้าขายผ่านด่านพรมแดนเพิ่มมากขึ้นปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดออกสู่ตลาดรับมือผลผลิตที่มีกว่า 50,000 ตัน
18: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดกว่า 52,844 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีผลักดันการกระจายผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้า ควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายให้ผู้บริโภคเข้าถึงมังคุดคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
19: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได้
20: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
19: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
21: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพอิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านมีความพร้อมและแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันนี้ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไป
2: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายด้านซึ่งรวมถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นสำหรับแร่ธาตุสำคัญด้านนางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะได้ใช้เวลาหารือกับประธานาธิบดีอีแจมยองอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันรวมถึงสงครามในตะวันออกกลางและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
3: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าจากเรือสำราญ MV ฮอนดิอุส และการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกวุ่นวายนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการตัดงบประมาณความช่วยเหลือซึ่งทำให้โลกเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อันตรายและความแตกแยกทั้งนี้การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงการตัดงบประมาณอย่างมากถึง121หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งและลดขนาดหลายโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองซานติเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนกราดยิงที่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซานติเอโกเมื่อเวลา 11:40 นของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซานติเอโกยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนตัดสินใจยิงตัวตายในเวลาต่อมาขณะเดียวกันทางการเมืองซานติเอโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังเร่งสอบสวนเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่มัสยิดในเมืองซานติเอโกโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ออกไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่1-0จากการทำประตูของไคฮาเวดในนาทีที่36ส่งผลให้แข่ง37นัดมี82คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและหากในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะบอร์นมัธได้อาร์เซนอลจะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันทีบาร์เซโลนายอดทีมจากลาลิก้าสเปนประกาศต่อสัญญาฮันซี่ฟลิกกุนซือชาวเยอรมันวัย61ปีอย่างเป็นทางการหลังพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้หลังจากเดิมหมดลงในวันที่30มิถุนายน2027ได้สัญญาใหม่เพิ่มอีก1ปีถึงวันที่30มิถุนายน2028และมีออปชันขยายเพิ่มเติมถึงปี2029โดยฮันซี่ฟลิกเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025พาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า2สมัยแชมป์โกบาเดเรฤดูกาล2024ถึง2025แชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพฤดูกาล2024ถึง2025และ2025ถึง2026ความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลายชาติชั้นนำทยอยประกาศรายชื่อ26ขุนพลออกมาแล้วเริ่มที่ทีมชาติบราซิลซึ่งในชุดนี้มีชื่อของเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีติดทีมมาด้วยส่งผลให้เจ้าตัวได้ร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาขณะที่ทีมชาติเบลเยียมก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำทัพโดยเควินเดอบรอยโรเมลูลูกากูจากนาโปลีทีโบกูตัวจากเรอัลมาดริดเลอันโดฮอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรนาส่วนทีมชาติญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อเพื่อนออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยยูโตะนากาโตโมะตัวเก๋าจาก FC โตเกียวที่ติดทีมลุยฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันวาตารุเอนโดจากลิเวอร์พูลไดเซนมาเอดะตัวรุกความเร็วสูงจากเซลติกและไดจิคามาดะเพลย์เมเกอร์จากคริสตัลพาเลซอย่างไรก็ตามในทีมชุดนี้ไม่มีชื่อของคาโอรุมิโตมะปีกจากไบรตันและทาคุมิมินามิโนะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์ สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้รวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยรัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อ4 ปีที่แล้วได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าอาจเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือยังไม่มีข้อสรุปส่วนประเด็นการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยวัย18ปีดีกรีแชมป์เก่าเอาชนะหวังรั้วถงคู่แข่งวัย14ปีจากจีน3-2เฟรมป้องกันแชมป์โลกหญิงรุ่น U21 ได้สำเร็จนอกจากนี้มายยังมีโอกาสคว้าแชมป์โลกหญิงรุ่นประชาชนโดยจะชิงกับเรียนอีแวนอันดับ4ของโลกจากอังกฤษเจ้าของสถิติเป็นแชมป์โลกมากที่สุดถึง12สมัยในวันนี้อีกด้วยสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชียเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016การแข่งขันนั้นเซปักตะกร้ออีสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมในประเภททีมเดียวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้2-0เซต15-8และ15-5ขณะที่ประเภทตะกร้อ4คนชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเมียนมา1-2เซต16-17 15-6และ12-15ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเทนนิส ATP Master 1000 อิตาเลียนโอเพ่นชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือ1ของโลกชาวอิตาเลียนเอาชนะแคสเปอร์รุทจากนอร์เวย์2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่2ต่อจากโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียที่กวาดแชมป์ ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 ครบทั้ง9รายการหรือที่เรียกกันว่าโกลเด้นมาสเตอร์ได้สำเร็จทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21-24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นทำให้หลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่น ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรและเวลา 22:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 53 เซนติเมตรและเวลา 15:46 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.10 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
7: 12:51 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาฒน์ประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบาง

0: ตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง21พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความอิจฉาท่านผู้ฟังคะเราอาจเคยได้ยินบ่อยๆว่าตัวร้ายหรือนางร้ายในละครมักถูกเรียกในภาษาพูดโดยทั่วไปว่าตัวอิจฉาแต่เพราะอยากได้อยากมีแข่งแย่งกับพระเอกนางเอกดังนั้นพอพูดคำว่าอิจฉาส่วนมากเราก็จะคิดถึงเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่อยากไปแย่งของของคนอื่นอยากทำตัวเหนือกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกดีกว่าการที่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าเราถึงขนาดที่ว่าอิจฉายังถูกระบุอยู่ในบาป7ประการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยอดีตอีกด้วยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอิจฉาก็ยังมีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ในทางจิตวิทยาเช่นกันอิจฉาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประเมินแข่งขันหรือเปรียบเทียบทางสังคมระหว่างตัวเองและผู้อื่นก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขแน่นอนว่าโดยส่วนมากเป็นอารมณ์ที่เป็นไปในทางลบและมักเป็นอารมณ์ที่แม้แต่เจ้าของความรู้สึกยังคิดว่าไม่เหมาะสมบางคนจึงอาจรู้สึกผิดที่ไปอิจฉาคนอื่นดังนั้นอิจฉาจึงมักเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้อยู่ภายในโดยไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นความรู้สึกอิจฉามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดเปรียบเทียบเกิดจากการรับรู้ตีความของบุคคลในลักษณะว่าตนเองมีความด้อยกว่าคนที่นำมาเปรียบซึ่งหากมองให้ลึกลงไปอาจต้องพิจารณาว่าการเกิดความรู้สึกนี้สะท้อนอะไรจากภายในตัวตนของเราเนื่องจากแต่ละคนเกิดความอิจฉาไม่เท่ากันเกิดในเรื่องไม่เหมือนกันอาจมาย้อนดูว่าเราอิจฉาคนนี้เรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้เพราะอะไรกันแน่สำหรับบางคนแล้วอาจพบว่ากำลังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในอาจกำลังอ่อนไหวเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองกำลังมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อตนเองหรือกำลังคิดว่าตัวเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ยังไม่สามารถเป็นตัวเราในอุดมคติที่น่าพึงพอใจก็เป็นได้ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบทางสังคมอาจรู้สึกหรือตีความว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราและเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงลบนั่นเองท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความอิจฉาเกิดจากความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดอัตโนมัติและควบคุมได้ยากดังนั้นการจะห้ามไม่ให้เกิดเลยก็ยากเช่นกันความอิจฉาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อรู้สึกขึ้นมาสิ่งที่เราพอทำได้คือการตระหนักรู้ตัวว่าเรากำลังอิจฉาอยู่เกิดอารมณ์นี้อยู่และเราตอบสนองอย่างไรกับมันนอกจากนี้เราอาจกลับมาทบทวนถึงความพอใจในตนเองที่มีอยู่ให้เวลากับตนเองในการสำรวจสิ่งดีๆหรือจุดแข็งในตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์จบบทความประจำวันเรื่องความอิจฉาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ

0: ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและบุญมาสีมาศอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะคะพบกับคุณดุลยาเดชดุลยาวารีเดชใจ และดิฉันสุภัชรินทร์พัวทองนาคฌานช่างเหล็กค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่พัช
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้เจอกันนานในรายการนะไม่ได้เจอในรายการนาน
2: ค
0: ่ะนอกจากเราสองคนแล้วทีมงานรายการค่ะควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นประสานรายการโดยน้องแชมป์ชลธรจัญญานะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ค่ะทีม New Media ที่มาช่วยดูแลในเรื่องของการออกอากาศในวันนี้นะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะทีม New Media นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟังเรื่องราวในรายการแล้วก็ส่งความคิดเห็นมาได้นะ
0: คะ
1: ทักทายกันมาค่ะแล้วก็วันนี้เราได้มาพูดคุยกันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมก็คงจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา40บ้างนะ
0: คะ
1: สำหรับแฟนรายการที่ฟังเป็นประจำทุกๆวันอังคารผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะก็จะได้รับทราบกันค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆตามมาตรา40นะคะใครที่เข้ามาชมทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเช่นเคยพาไปเที่ยวก่อน
1: จะเที่ยวที่ไหนคะวันนี้
0: วันนี้พาไปจังหวัดเพชรบุรีค่ะไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเรานะคะพาไปที่วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์และโครงการเขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะที่นี่นะคะเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นมองเห็นได้จากริมถนนใหญ่เลยนะคะทอดยาวตามแนวเหนือใต้มองดูคล้ายกับนางยักษ์พันธุรัตน์นอนอยู่ค่ะมีโกรธอยู่ทางทิศใต้แล้วก็มีประติมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องของสังทองหากว่าท่านผู้ฟังยังจำวรรณคดีเรื่องสังทองได้นะคะในตอนที่พระสังค่ะหลบหนีจากนางพันธุรัตน์จนเป็นเหตุให้นางต้องอกแตกตายเพราะความรักในตัวพระสังจากตำนานเรื่องนี้ค่ะได้นำไปสู่การเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาที่มีรูปร่างคล้ายกับคนนอนหงายค่ะในยามที่มองเห็นมาแต่ไกลนะคะว่าเทือกเขานางพันธุรัตน์ก็เป็นที่มาของเทือกเขานี้อย่างไรก็ตามนะคะเขานางพันธุรัตน์เนี่ยมีความสำคัญยิ่งกว่าการเป็นเพียงแค่สถานที่ในตำนานตรงที่การเป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยได้ทำให้ทิวเขาสีน้ำตาลแห้งแล้งถูกแทนที่ด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ที่เติมความสดชื่นเย็นสบายในบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะโดยภายในนะคะก็มีหลายจุดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้แวะชมเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเขานางพันธุรัตน์จากศาลาข้อมูลที่จัดแสดงภาพต่างๆเกี่ยวกับเขาลูกนี้นะคะรวมไปถึงการตั้งชื่อส่วนต่างๆของเขาตามเรื่องราววรรณคดีสังทองค่ะต่อด้วยการเดินเล่นในสวนหย่อมที่เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะส่วนใครที่สนใจเรื่องราวของพระสังฆ์ลองเดินไปชมบ่อจำลองที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อทองที่พระสังฆ์ลงมาชุบตัวแล้วก็นำชุดเจ้าเงาะรวมทั้งของวิเศษต่างๆหลบหนีนางพันธุรัตน์ไปนะคะรวมทั้งจุดต่างๆที่มีความเกี่ยวพันตามท้องเรื่องค่ะอย่างเช่นกระจกหน้านางพันธุรัตน์เมนนางพันธุรัตน์นะคะที่นี่ไม่มีบ้านพักบริการแต่ว่าสามารถนำเต็นท์มากางเองได้นะคะใครที่เป็นสายกางเต็นท์สายแคมปิ้งก็สามารถไปได้ค่ะแล้วก็วันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้นะคะที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขากำลังจะมีงานยูเนสโก Creative City Thailand at เพชรบุรีนะคะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารงานที่รวมทั้งของข้าวของหวานแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างลงตัวค่ะไปร่วมกิจกรรมชมชิมช็อปมากมายภายในงานชมการแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่นนะคะชิมอาหารรสเด็ดเมนูขึ้นชื่อไปเวิร์กช็อป DIY อาหารเมืองสามรสเที่ยวฟรีเลยนะคะตลอดงานตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะก็ไปกันได้ที่เพชรบุรี
1: จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีที่เที่ยวเยอะด้วยนะคะสายแอดเวนเจอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะใส่ตั้งแคมป์งานนี้ก็ไปเที่ยวกันได้ที่ดูในภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูทาง Facebook Live ไม่รู้ว่าไหนจะเป็นนางพันธุรัตน์นะคะหรือว่าอยู่ข้างหน้าเขา โอเคเราจะไปพูดคุยกันเรื่องราวของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้จะมีเรื่องของการยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์มาตรา40ค่ะเราเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเราจะมาคุยถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆวันนี้จะคุยกันยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์มาตรา40โดยสำนักงานประกันสังคมจะมีวิทยากรมาพูดคุยกับเราเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณปณิศราภิรมย์ค่ะนักวิชาการแรงงานชำนาญการนะคะจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะปณิศราภิรมย์นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังแล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่กำลังรับฟังด้วยนะคะ
0: ค่ะมาตรา40เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งก็มีเยอะจำนวนเยอะมากเลยนะคะ
1: แ
0: ล้วก็สิทธิประโยชน์มากมายทีเดียววันนี้จะเริ่มต้นคุยกันถึงมาตรา40นี่แหละค่ะว่ามีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเข้าในเกณฑ์ของมาตรานี้แล้วก็มีสิทธิประโยชน์พื้นฐานยังไงบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับนะคะผู้ประกันตนหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะคุณสมบัติก็จะมีนะคะ1เป็นผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ถึง65ปีบริบูรณ์นะคะมีสัญชาติไทยนะคะไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือมาตรา39นะคะแล้วก็ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะ
0: นั่นก็เป็นคุณสมบัตินะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วการคุ้มครองอะคะคุ้มครองในด้านไหนบ้าง
2: ค่ะในส่วนของการคุ้มครองนะคะประกันสังคมมาตรา40จะเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ประกันตนหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด5กรณีได้แก่นะคะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพและกรณีสุขเคราะห์บุตรนะ
1: คะ
2: ในส่วนของการสมัครนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถที่สมัครมาตรา40ได้ทั้งหมด3ทางเลือกนะคะค่ะ
1: ค่ะโดยนะคะทางเลือกที่1อ่ะค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะถ้าสมัครทางเลือกที่1นะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ70บาทนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมนะคะได้แก่นะคะ1กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเช่นในกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทนะคะแล้วก็กรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลหรือที่เรียกว่าพักรักษาตัวที่บ้านนะคะปัจจุบันนะคะสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะจากเดิมหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทนะคะปรับเป็นให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทนะคะสำหรับกรณีไปพบแพทย์นะคะแพทย์ไม่ได้มีความเห็นให้นอนโรงพยาบาลหรือว่าไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านนะคะผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับนะคะจากเดิมครั้งละ50บาทนะคะปัจจุบันปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเป็นครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งนะคะโดยผู้ประกันตนสามารถใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการยื่นเบิกประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะสำหรับกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่1จะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน30วันต่อปีนะ
1: คะ
2: สำหรับกรณีที่2นะคะที่ผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับจากกองทุนประกันสังคมก็จะเป็นกรณีทุพพลภาพนะคะซึ่งนะคะปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มให้กับผู้ทุพพลภาพเช่นเดียวกันนะคะทางเลือกที่1จากเดิมนะคะจะได้รับ500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา15ปีปัจจุบันได้ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทตลอดชีวิตนะ
1: คะ
2: สำหรับกรณีที่3ก็จะเป็นกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะทายาทหรือว่าผู้มีสิทธิ์นะคะจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทหากผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจำนวน 8,000 บาทค่ะ
1: อันนี้เป็นทางเลือกที่1
0: จ่ายน้อยที่สุดนะ
1: คะ
0: เดือนละ70บาทใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ70บาทต่อ
0: กรณี
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ค่ะมาถึงทางเลือกที่2บ้างค่ะ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่2นะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ100บาทนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนใน3กรณีแรกเหมือนกับทางเลือกที่1เลยนะ
1: คะ
2: แต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากทางเลือกที่1ขึ้นมาก็คือกรณีชราภาพนะคะซึ่งผู้ประกันตนนะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะสำนักงานประกันสังคมจะเก็บเป็นเงินออมให้กับผู้ประกันตนไว้เดือนละ50บาทนะคะ
0: จ่ายร้อยหนึ่งเก็บ50บาท
2: ใช่ค่ะ
0: จ
2: ะเก็บออมไว้เดือนละ50บาทนะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนนะคะสามารถชำระเงินออมเพิ่มเติมได้นะคะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนะคะถามว่าเงินออมเพิ่มเติมมีประโยชน์อย่างไรนะคะมีประโยชน์คือเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วนะคะเงินสมทบรายเดือนจำนวน50บาทนะคะจะถูกบวกเพิ่มกับเงินออมเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนำมาคิดคำนวณเป็นดอกผลให้กับผู้ประกันตนนะคะเมื่อผู้ประกันตนลาออกแล้วก็สิ้นสุดแล้วก็อายุครบ60ปีนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: งั้นนี่เป็นทางเลือกที่2ก็คือเพิ่มมาอีก30บาทน
0: ะ
1: ทางเลือกแรกก็คือ70บาททางเลือกที่2 100บาท
0: ใช
1: ่แต่ว่าก็ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์
0: แต่ก็ออมเพิ่มได้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: ค่ะ
0: แต่ก็ว่าต้องสิ้นสุดอายุของผู้ประกันตนตอนอายุ60ปีใช่มั้ยคะ
2: 60ปีบริบูรณ์ค่ะ
0: ก็จะได้เงินสมทบออกมาด้วย
1: ค่ะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วทางเลือกต่อไปคะทางเลือกที่3
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่3นะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะเดือนละ300บาทนะคะเป็นทางเลือกที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดนะคะในบรรดาทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่3ได้รับสูงสุดเลยนะ
1: คะ
2: โดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองนะคะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเช่นเดียวกับทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะซึ่งเดิมนะคะทางเลือกที่3จะไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของกรณีไปพบแพทย์นะคะแต่กฎหมายได้มีการแก้ไขนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่3มีสิทธิ์ได้รับเช่นเดียวกับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2นะคะคือไปพบแพทย์นะคะสามารถไปนำใบรับรองแพทย์มาเบิกได้ครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับกรณีมีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือนอนโรงพยาบาลแล้วก็มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านนะคะใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน90วันต่อปีนะคะสำหรับทางเลือกที่3นะ
1: คะ
2: กรณีที่2ก็จะเป็นกรณีทุพพลภาพนะคะผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนนะคะจากเดิมนะคะจำนวน500ถึง 1,000 บาทนะคะปัจจุบันก็ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเช่นเดียวกันนะคะเป็นเดือนละ 1,500 บาทนะคะถึง 3,000 บาทระยะเวลาตลอดชีวิตนะ
1: คะ
2: ซึ่งแต่ละกรณีที่เราได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานะคะฉบับที่5พ.ศ. 2568ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นมานะ
1: คะ
2: กรณีที่3นะคะก็จะเป็นกรณีเสียชีวิตนะคะซึ่งผู้จัดการศพนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าศพทำศพจำนวน50,000 บาทนะคะกรณีที่4ก็จะเป็นเงินกรณีชราภาพนะคะสำหรับเงินกรณีชราภาพทางเลือกที่3นะคะจะเก็บออมไว้ให้กับผู้ประกันตนเดือนละ50บาทนะคะซึ่งผู้ประกันตนก็มีสิทธิ์ที่จะออมเพิ่มได้อีกไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทเช่นเดียวกันนะ
1: คะ
2: ค่ะผู้ประกันตนรายใดนะคะนำส่งเงินสมทบนะคะครบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมจากบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน10,000 บาทนะคะโดยผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกรณีชราภาพเมื่อมีอายุ60ปีบริบูรณ์แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่5ก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนนะคะสงเคราะห์บุตรก็มีการปรับเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ประกันตนเนื่องจากว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นก็มีการปรับเพิ่มในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนเช่นเดียวกันนะคะจากเดิมเดือนละ200บาทนะคะบุตรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะ
1: คะ
2: ปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ300บาทบุตรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงปรับในเรื่องของอายุบุตรด้วยนะคะเป็นไม่เกิน7ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนทั้งนี้นะคะกฎหมายนะคะหรือสำนักงานประกันสังคมก็ได้เล็งเห็นถึงผู้ประกันตนที่บุตรที่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์ครบ6ปีบริบูรณ์ไปแล้วนะคะก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับนะคะแต่ไม่เกิน7ปีบริบูรณ์นะคะให้ผู้ประกันตนรายนั้นๆนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นนะคะบุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์ในปี2568นะคะกฎหมายฉบับใหม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปซึ่งบุตรของผู้ประกันตนอายุยังไม่เกิน7ปีณวันที่1มกราคม2569นะคะประกันสังคมก็จะมีการนะคะประมวลผลรายงานข้อมูลผู้ประกันตนที่บุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์ไปแล้วกลับมาจ่ายนะคะให้กับผู้ประกันตนรายนั้นๆ นะคะโดยผู้ประกันตนนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเมื่อบุตรอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะนับไปเลยว่า6ปีจนถึง7ปีบริบูรณ์ครบเดือนใดก็คือให้จ่ายจนถึงเดือนนั้นนะคะในจำนวน300บาทค่ะ
1: จ่ายเดือนละ300บาทแต่ว่าสิทธิประโยชน์ก็คือครอบคลุมเลยนะคะ
0: ได้หลากหลาย
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์มาเยอะเลยนะคะการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ให้ได้มากขึ้นนะคะตรงนี้ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆเลยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์เหล่านี้เนี่ยเราได้ประโยชน์เต็มๆเลย
1: ค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพออายุครบ60ปีบริบูรณ
0: ์
1: ยังได้รับเงินเพิ่มเติ
0: ม
1: อีก 10,000 บาท
2: 10,000 บาทนะคะ
1: ค่ะ
2: ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทในกรณีชราภาพนะคะขอเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อีกนิดนึงที่เรากำลังจะปรับแก้ไขนะคะเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างแก้ไขนะ
0: คะ
2: ก็จะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรนะคะซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้ตนหญิงของเรานะคะแต่ผู้ประกันตนชายยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะได้เปิดได้นะคะตอนนี้ให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนหญิงก่อนนะคะซึ่งกำลังจะมีการเปลี่ยนกฎหมายนะคะถ
1: ้
2: ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะสำนักงานประกันสังคมจะมีการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะนะ
0: คะ
2: อีกทั้งในเรื่องของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะเดิมเราจะใช้ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้จากโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนะคะสามารถนำมือเบิกได้แล้วก็ปัจจุบันนะคะประกันสังคมก็มีการกำลังแก้ไขกฎหมายเช่นเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์ที่เป็นประเภทใบรับรองแพทย์คลินิกนะคะที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.นะ
1: คะ
2: มาเบิกกับสำนักงานประกันสังคมได้แต่ณปัจจุบันยังไม่สามารถเบิกได้นะคะรอแก้กฎหมายก่อนนะคะ
1: ค่ะค่ะแล้วยังถ้าจะยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ค่ะมีเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบยังไงบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับในเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆของสำนักงานประกันสังคมนะคะมีเงื่อนไขดังนี้นะคะในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะ
1: คะ
2: กรณีที่2เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในแต่ละทางเลือกนะคะโดยเริ่มต้นจ่ายเงินสมทบที่นะคะ6ใน10เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพนะคะผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะอัตราต่ำสุดก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนสูงสุดนะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ36ใน60เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุดในอัตรานะคะ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะปัจจุบันจะปรับเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตทั้ง3ทางเลือกนะคะ
1: ค่ะ
2: สำหรับกรณีเสียชีวิตค่ะผู้ประกันตนนะคะจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะยกเว้นนะคะกรณีผู้ประกันตนที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทนะคะสำหรับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2นะคะได้รับ 25,000 บาทสำหรับทางเลือกที่3นะคะจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่านะคะ60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 8,000 บาทค่ะกรณีที่4นะคะก็จะเป็นเงินกรณีบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับนะคะเงินกรณีชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อนะคะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 นะคะ กรณีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนค่ะ
0: น่าสนใจมากนะคะถ้าคิดง่ายๆโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือคนที่มีอาชีพอิสระเนี่ยสามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้โดยที่มีสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องของสิทธิการเบิกเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อกรณีเจ็บป่วยเนี่ยเราไปสามารถใช้เราใช้เป็นมาตรา40เนี่ยเราสามารถสมัครบัตรทองใช้สิทธิประโยชน์ของสปสช.ได้ไหมคะ
2: ค่ะสำหร
0: ับ
2: ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้เลยค่ะสามารถต่อยอดได้เลยนะคะเนื่องจากว่าประกันสังคมมาตรา40จะไม่คุ้มครองในเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลเหมือนที่ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะดังนั้นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้เลยนะ
1: คะ
2: ส่วนในเรื่องของการเบิกประโยชน์ทดแทนนะคะผู้ประกันตนนำใบรับรองแพทย์มาเบิกที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะตามที่ได้แจ้งไปก็จะเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะคะหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของรัฐเช่นสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นนะคะสามารถนำมาเบิกได้เลยนะคะ
0: อันนั้นเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะก็เบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ได้ด้วยกรณีเกิดทุพพลภาพขึ้นมาก็มีสิทธิประโยชน์ทั้งมอบให้เสียชีวิตก็ได้เงินค่าทำศพค่าจัดการศพเงินบำเหน็จชราภาพหลังเกษียณไปแล้วก็ยังมีเงินให้แล้วก็รวมถึงเงินสงเคราะห์บุตรอันนี้ก็ถือว่าเราสะสมทุกๆเดือนแล้วก็ได้ผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมาถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากทีนี้ตัวผู้ประกันตนเองเนี่ยถ้าเกิดเพื่อสนใจเนี่ยอยากจะสมัครแล้วนะคะผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยน่าสนใจมากๆสมัครช่องทางไหนได้บ้างคะชำระเงินสมทบทางแบบไหนได้บ้างคะ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่กำลังรับฟังรายการในวันนี้นะคะหากสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสามารถสมัครได้ผ่านช่องทางดังนี้นะคะ1สมัครด้วยตนเองผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศได้เลยนะ
1: คะ
2: 2สมัครผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะออกให้บริการกับผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นการออกรับสมัครนะคะออกให้ความรู้หรือออกรับชำระเงินสมทบนะคะนอกสถานที่นะ
1: คะ
2: หากพบหน่วยบริการของสำนักงานประกันสังคมสามารถที่จะสมัครกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะ
1: คะ
2: 3สมัครผ่านตัวแทนเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งปัจจุบันเครือข่ายทั่วประเทศของสำนักงานประกันสังคมมีจำนวนมากนะคะซึ่งก็จะมีการออกให้ความรู้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถสมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมได้เลยนะคะโดยนะคะหรือว่าเข้าสู่เว็บไซต์นะคะสำนักงานประกันสังคมที่ www.hso.go.th นะคะ /m40 นะคะ4สมัครผ่านช่องทางหน่วยบริการที่ทำความตกลงไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะได้แก่นะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า 7-11 นะ
1: คะ
2: และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะถ้าสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-sale service นะคะโดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะคะแล้วก็สมัครผ่านช่องทางดังกล่าวได้เลยนะคะ6สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะ
1: คะ
2: สำหรับในส่วนของช่องทางการชำระเงินสมทบนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถชำระเงินสมทบผ่านช่องทางต่างๆได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะได้แก่นะคะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 นะคะเซ็นเปย์บายบุญเติมนะคะแล้วก็บุญเติมบิลเพย์เมนต์นะคะตู้บุญเติมก็สามารถที่จะชำระได้นะ
1: คะ
2: สำหรับช่องทางโมบายนะคะก็คือผ่านมือถือนะคะก็จะเป็น Shopee ShopeePay นะคะกรุงไทยเน็ตนะคะแล้วก็แอปของธนาคารธปส.นะคะผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบผ่านช่องทางดังกล่าวได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วก็แอป SSO Plus นะคะหรือ LINE @SSO ไทยนะคะก็สามารถที่จะชำระได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงในเรื่องของนะคะการหักผ่านบัญชีธนาคารนะคะหักผ่านบัญชีธนาคารนะคะสามารถที่จะหักผ่านได้จำนวน8ธนาคารนะคะซึ่งปัจจุบันก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคารไทยพาณิช ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมนะคะจะทำการหักบัญชีนะคะเงินฝากของผู้ประกันตนทุกวันที่20ของเดือนนะคะหากเดือนใดวันหาวันที่20นะคะตรงกับวันหยุดราชการนะคะธนาคารก็จะดำเนินการหักบัญชีในวันทำการถัดไปค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่า
0: ส
1: มัครง่ายนะ
0: คะสะดวก
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายช่องทางให้เลือกเลยแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะสมัครช่องทางไหนสะดวกช่องทางไหนนะคะก็สามารถ
0: ที่สำคัญเนาะต้องเอาเงินทิ้งไว้ในธนาคารแล้วให้หักอัตโนมัติจะดีกว่าเพราะว
1: ่
0: าก็ลืมอาจจะลืมได้นะคะแต่ละเดือนอย่าลืมอย่าขาดส่งนะคะมีคำถามต่อไปก็คือเรื่องของพอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเกิดจะมีเรื่องของการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน
1: ค่ะ
0: ค่ะเราสามารถที่จะรับประโยชน์ทดแทนทางช่องทางใดได้บ้างคะ
2: สำหรับผู้ประกันตนนะคะที่นะคะประสงค์จะยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะสามารถที่จะยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ1 นะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือนะคะระบบ e-sales service นะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2566นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับผู้ประกันตนโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะคะหรือไม่ต้องส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์นะคะสามารถยื่นเบิกผ่านช่องทางดังกล่าวได้นะคะโดยผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะเลือกหน่วยบริการที่จะขอเข้ารับบริการได้นะคะพร้อมกับแนบเอกสารสำคัญเช่นนะคะใบรับรองแพทย์นะคะหลักฐานเวชระเบียนจากโรงพยาบาลนะคะหรือนะคะหากผู้ประกันตนประสงค์ที่จะขอรับเงินนะคะประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางธนาคารก็ให้แนบนะคะสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาได้เลยนะคะแต่หากผู้ประกันตนรายใดนะคะไม่สะดวกนะคะที่จะยื่นคำขอผ่านระบบe-sale service นะคะก็ยังมีช่องทางนะคะโดยนะคะสามารถยื่นผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศได้นะคะหรือหากนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมนะคะสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านนะคะไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะกรอกแบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส 2-01/40 นะคะกรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารสำคัญนะคะเพื่อการพิจารณาประโยชน์ทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะสำหรับในเรื่องของช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทนที่เป็นตัวเงินนะคะที่มีการพิจารณาวินิจฉัยจ่ายให้กับผู้ประกันตนนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะเปิดให้บริการนะคะให้ผู้ประกันตนสามารถรับประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ1 นะคะผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์นะคะที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะสำหรับบริการพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือจะไม่สามารถที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนได้นะคะดังนั้นให้ผู้ประกันตนเนา
1: ะ
2: ผู้ประกันตนรายใดนะคะที่ได้มีการผูกพร้อมเพย์ไว้นะคะแต่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนดูเพื่อให้ได้รับความสะดวกในเรื่องของการได้รับสิทธิประโยชน์นะ
1: คะ
2: เนื่องจากว่าการจ่ายผ่านช่องทางพร้อมเพย์เป็นช่องทางที่สะดวกและง่ายแล้วก็โอนจ่ายให้กับผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วนะ
1: คะ
2: สองนะคะหากผู้ประกันตนไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ไว้เลยนะคะไม่มือถือนะคะสามารถที่จะโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ได้นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะแต่หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารเลยนะคะก็ยังสามารถรับผ่านไปรษณีย์ธนานัตได้นะคะโดยทั่วประเทศไปรษณีย์ของเรามีให้รับบริการทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะก็จะสะดวกสำหรับผู้ประกันตนนะคะหรือสุดท้ายเลยไม่สะดวกทั้งพร้อมเพย์ไม่สะดวกทั้งโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไม่สะดวกทั้งไปรษณีย์ธนานัตนะคะสามารถรับเงินนะคะเป็นเงินสดที่สำนักงานประกันสังคมนะคะกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศได้นะคะ
1: ค่ะก็สะดวกมากๆนะคะโดยเฉพาะพร้อมเพย์นี่แหละ
0: ช่องทางเยอะมาก
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะต้องระวังเมื่อกี้ที่ คุณปณิศราบอกนะคะบอกว่าจะต้องผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นผูกกับเบอร์โทรไม่ได้นะคะ
0: เพราะว่าจะได้ตรงกับเจ้าตัวโดยตรงไม่ผิดพลาดแน่นอน
1: ค
0: ่ะสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องรักษานะ
1: คะ
0: มาถึงคำถามที่ทุกคนก็คงจะต้องให้คำแนะนำนะ
1: คะ
0: คุณปณิศราจะให้ช่วยแนะนำให้
1: ค่ะ
2: สำหรับข้อแนะนำค่ะ
0: เรื่องของการแนะนำที่ว่าทำยังไงจะไม่ให้การ
1: ขาดสิทธิ
0: ์ทำยังไงดี
2: ค่ะในส่วนนี้นะคะประกันสังคมก็เป็นห่วงผู้ประกันตนเช่นเดียวกันนั้นนะคะในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบอย่างไรเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆนะคะก็อยากแนะนำผู้ประกันตนนะคะเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์อย่างนี้นะคะแนะนำให้ผู้ประกันตนนะคะชำระเงินสมทบให้ครบทุกเดือนนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ทราบได้เลยว่าอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะจะเกิดขึ้นหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร
1: ่
2: นะคะสองนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถจ่ายเงินสมทบนะคะล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกิน12เดือนนะคะเช่นนะคะปัจจุบันนะคะเดือนพฤษภาคม2569นะคะเป็นเงินสมทบเดือนปัจจุบันนะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้อีกนะคะนับยาวไปเลยค่ะไม่เกิน12เดือนจนถึงปี2570นะคะไม่เกิน12เดือนจ่ายล่วงหน้ายาวได้เลยนะ
1: คะ
2: เพื่อป้องกันการหลงลืมนะคะป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆนะคะแต่หากผู้ประกันตนรายใดไม่สามารถที่จะจ่ายล่วงหน้าสูงสุดได้12เดือนก็สามารถทยอยจ่ายได้นะคะครั้งละ2เดือน3เดือน4เดือนนะคะแล้วแต่กำลังจ่ายของผู้ประกันตนนะคะ
0: อันนี้จ่ายล่วงหน้าก็ได้ใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องค่ะจ่ายล่วงหน้าได้เลยนะคะซึ่งสามารถจ่ายที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะคะหรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ก็ได้นะคะรวมถึงตู้บนเติมนะคะหรือในส่วนของ Shopee Pay กรุงไทยเน็กนะคะแล้วก็แอปธนาคารธ.ก.ส.นะคะก
1: ็
2: สามารถจ่ายล่วงหน้าได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: แต่ยังไงก็ตามก็คือขาดส่งอย่าลืมขาดส่งแล้วกัน
2: ถูกต้อง
0: อย่าลืมส่งแล้วกันค
2: ่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญเลยนะคะที่อยากแนะนำผู้ประกันตนอีกในเรื่องนึงเนาะก็จะเป็นในเรื่องของนะคะกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะเมื่อสมัครเข้ามาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วนะคะอยากให้ผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือนะคะรับรองการเป็นผู้จัดการศพไว
1: ้
2: หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะหรือหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสมทบล่วงหน้าคืนในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา40เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าหากไม่ได้เขียนหนังสือระบุสิทธิ์ดังกล่าวไว้นะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะแทนที่เราจะสามารถจ่ายให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ที่มีการระบุไว้ในชื่อนะคะหากผู้ประกันตนรายใดไม่มีทายาทเลยนะคะเงินดังกล่าวนะคะประกันสังคมจะไม่สามารถจ่ายให้กับบุคคลใดได้เลยเงินก็จะถูกโอนเก็บเข้าไว้เป็นกองทุนไว
1: ้
2: นะคะก็เลยอยากแนะนำให้กับผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือระบุสิทธิ์ตามที่ปณิศราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะให้เรียบร้อยโดยถามว่าหนังสือฉบับดังกล่าวใครเป็นคนเก็บไว้นะคะหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อผู้ประกันตนเขียนระบุไว้แล้วนะคะอาจจะให้นะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ที่เราเขียนชื่อระบุไว้เป็นผู้เก็บนะคะเนื่องจากว่าหากผู้ประกันตนเป็นผู้เก็บไว้แล้วไม่ได้แจ้งให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ทราบนะคะเวลาผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ก็จะไม่มีสิทธิ์ทราบเลยว่าผู้ประกันตนได้เขียนหนังสือระบุสิทธิ์ไว้ให้กับตัวเองนะ
1: คะ
2: ดังนั้นให้เก็บไว้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะ
0: เขียนแล้วต้องระบุเซ็นชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วต้องมีพยานไหมคะ
2: ค่ะสำหรับพยานให้มีลงชื่อไว้ด้วยนะคะอย่างต่ำนะคะประมาณ2คนอย่างน้อยประมาณ2คนนะคะ
0: ก็เตรียมตัวไว้ก่อนนะคะ
1: ก็มีเอกสารให้ดาวน์โหลดไหมคะ
2: ค่ะสำหรับในเรื่องของเอกสารนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะที่หัวข้อกองทุนประกันสังคมนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลยนะคะซึ่งประกันสังคมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือแก้ไขเอกสารแบบฟอร์มใดๆนะคะก็จะมีการไปอัปโหลดไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเป็นการอัปเดตข้อมูลไว้ตลอดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องของ แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคมในเรื่องของมาตรา40นะ
1: คะ
2: เพิ่งได้มีการแก้ไขแบบฟอร์มไปหลายๆแบบฟอร์มเลยนะคะรวมถึงในส่วนของแบบฟอร์มสปส. 2/1 ทับมาตรา40ด้วยนะคะก
1: ็
2: มีการแก้ไขเช่นเดียวกันซึ่งได้มีการนำลงไว้ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามจากผู้ฟังทางบ้านนะคะคุณเบนจาเจาะจงค่ะสอบถามว่าถ้าขาดส่งไป2เดือนแล้วกลับมาส่งใหม่แบบนี้จะต้องเริ่มนับใหม่เลยหรือว่าสามารถนับต่อเนื่องได้เลยคะ
2: ค่ะสำหรับในส่วนของผู้ประกันตนนะคะที่ขาดการนำส่งเงินสมทบ2เดือนนะคะแล้วกลับมาส่งใหม่นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะขาดเร็วที่สุดคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะ
1: คะ
2: ซึ่งหากขาดส่ง2เดือนติดกันนะคะสิทธิประโยชน์จะขาดไปจะไม่ได้รับสิทธินะคะดังนั้นนะคะรบกวนให้ผู้ประกันตนหลังจากนี้นะคะจ่ายเงินสมทบให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนนะ
1: คะ
2: แต่สำหรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะด้วยระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบจะมีระยะเวลาที่มากกว่านะคะก็เลยในเรื่องของการขาดสิทธิ์อาจจะมีน้อยกว่าในเรื่องของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะ
0: ค่ะก็คือส่งต่อเนื่องได้เลยโดยที่ถ้ายังไม่เกิดเหตุอะไรก็ไม่เป็นไรนะ
1: คะ
0: ตอนนี้ยังสิทธิ์ยังต่อเนื่องได้แล้วก็เหมือนคำถามคล้ายๆกันก็ถามเหมือนกันว่าส่งไปสอบถามว่าขาดส่งไป1เดือนแล้วกลับมาส่งแบบนี้เริ่มใหม่เลยหรือเปล่าถามเหมือนกันเลยค่ะ1เดือนละคะ
2: ค่ะถ้า1เดือนนะคะสิทธิ์จะยังไม่ขาดในเรื่องของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเช่นนะคะผู้ประกันตนขาดการนำส่งเงินสมทบในเดือนกุมภานะ
1: คะ
2: มีนานำส่งเมษานำส่งพฤษภานำส่งสมมตินะ
1: คะ
2: แล้วมาเจ็บป่วยในเดือนมิถุนานะคะเดือนมิถุนาคือเดือนที่เจ็บป่วยนะคะเราจะนับก่อนเดือนที่เจ็บป่วยย้อนลงไป3ใน4เดือนนะคะเดือนพฤษภาเมษามีนาจนถึงกุมภา4เดือนนี้นะคะผู้ประกันตนขาดการนำส่งเงินสมทบในเดือนกุมภาสมมตินะ
1: คะ
2: ผู้ประกันตนยังมีสิทธิ์ได้รับอยู่เนื่องจากว่าเดือน3มีการนำส่งเดือน4มีการนำส่งเดือน5มีการนำส่งซึ่งจะครบเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ตามกฎหมายดังนั้นผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค่ะแต่หากขาดการนำส่งตามที่ผู้ประกันตนรายแรกมีการสอบถามมาว่าติดต่อกัน2เดือนเช่นเดือนกุมภาขาดส่งเดือนมีนาขาดส่งนะคะแล้วมานำส่งเดือนเมษากับเดือนพฤษภาแล้วมาเจ็บป่วยเดือนมิถุนากรณีดังกล่าวจะขาดสิทธิ์ทันทีเนื่องจากว่ามีเงินสมทบไม่ครบ3ใน4เดือนนะคะมีแค่2เดือนนะคะ
1: ค
2: ่ะดังนั้นขออ
0: ยากขาดส
2: ่งให้ผู้ประกันตนนะคะอยากขาดส่งนะคะ
0: ก็คือต้องต่อเนื่องกันส่งได้ติดเก่ากัน3เดือน
1: 3
0: เดือนใน4เดือน
2: ค่ะเว้นได้แค่เดือนเดียวนะคะ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณนีนะคะถามว่าต้องไปรับยาทุก3เดือนจะรวมใบรับรองแพทย์3ครั้งแล้วค่อยไปได้ไหมคะ
2: ในส่วนของการรับยานะ
1: คะ
2: ขอรบกวนให้ผู้ประกันตนขอใบรับรองแพทย์มาครั้งละนะคะ1ใบรับรองแพทย์ต่อการพบแพทย์1ครั้งจะได้รับนะคะเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีไปพบแพทย์นะคะครั้งละ200บาทแต่หากผู้ประกันตนนับรวมมาในใบเดียวกันเราจะถือว่าใบรับรองแพทย์ใบนั้นใช้สิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียวคือครั้งละ200บาทได้แค่ครั้งเดียวค่ะดังนั้นให้แยกนะคะแยกใบรับรองแพทย์มาไปพบในเดือนมกราคม1ครั้งไปพบในเดือนเมษายน1ครั้งไปพบในเดือนมิถุนายน1ครั้งสมมุตินะคะแยกมาเลยนะคะให้ได้รับสิทธิ์ไม่เกินปีละ3ครั้งครั้งละ200บาทนะคะ
0: ก็ถือต้องไม่ใช่ในเดือนเดียวกันถูกไหมคะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ต้องแต่ไปพร้อมกันได้ไหมคะ3ใบนี
2: ้ใบสมมุติเน
0: า
2: ะใบร
0: ับ
2: รองแพทย์3เดือนเลยนะคะเดือนสมมติว่าเดือนกุมภาเดือนเมษาเดือนมิถุนายื่นพร้อมกันได้เลยค่ะโดยสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาตามใบรับรองแพทย์ในแต่ละใบค่ะสิทธิ์ก็จะให้สิทธิ์ตามในแต่ละใบคือใบละ200บาทค่ะยื่นพร้อมกันได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งเงินสมทบไปแล้วตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไรมีช่องทางไหนที่ตรวจสอบได้บ้างว่าเราส่งไปครบทุกเดือนหรือเปล่าหรือว่าขาดส่งไปเดือนไหนคือย้อนหลังไปอาจจะลืมอย่างเงี้ยค่ะไปตรวจสอบได้ไหมคะ
2: ค่ะผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะสอบถามนะคะข้อมูลการชำระเงินสมทบหรือสอบถามการเบ เบิกสิทธิประโยชน์หรือสอบถามกรณีอื่นๆนะคะได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานะคะหรือโทรสายด่วน1506นะคะซึ่งมีบริการตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือ LINE @sso ไทยนะคะโดยผู้ประกันตนสามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE ID @sso ไทยได้นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตอบข้อสงสัยหรือข้อซักถามนะคะในเรื่องต่างๆให้กับผู้ประกันตนนะคะ
1: ค่ะค่ะมีคุณเบญจานะคะผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าส่งต่อมาหลายปีแล้วนะคะสามีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหมายถึง11วันหรือเปล่าแล้วก็ไปเปิดได้รับเงิน 3,300 บาทโอนไวมาก4วันก็ได้แล้วค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือผู้มีประสบการณ์ตรงนะ
2: ค่ะขอบคุณมาก
0: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะอันนี้ก็ได้รับประโยชน์นะคะได้รับข้อมูลมากมายเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณปณิศราภิรมย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้คุยยาวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ประโยชน
0: ์
1: คือเราก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ผู้ฟังคิดว่ามีหลายท่านเลยนะคะที่มีความสนใจเพราะว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วก็ไม่ได้ใช้เงินที่สูงมากนะคะเริ่มต้นที่70บาทก็คุ้มครองแล้ว
0: 70บาท100บาทหรือว่า300บาทนะคะต่อเดือนเรียกว่าเป็นการสะสมนะคะเพราะว่าเงินที่สะสมไปทุกเดือนเราก็มีสิทธิประโยชน์ที่เขามอบให้แล้วก็มีเงินสมทบบางส่วนเวลาที่เราเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตมีบุตรคลอดบุตรมามีการให้สิทธิประโยชน์มากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออมเงินในแต่ละเดือนแต่ว่าเราต้องมีวินัยเท่านั้นเองนะต
1: ้
0: อง
1: อย่าขาดส่ง
0: ค่ะ
1: แล้วค่ะ 13:47 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยกันทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับว่าเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงาน100งานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถที่จะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเราเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ได้ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
1: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
2: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเราเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนซ์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศอะไรก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED เป็นในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางของนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราก็เรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเราไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
1: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิบดลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ค่ะ13

0: นะคะตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะสำหรับพระฉายาลักษณ์นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะวันอังคารแบบนี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
0: ใช่ไห
1: มทุกวันอังคารเดี๋ยวช่วง14 นาฬิกาก็จะมีการแถลงผลนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีวาระการพิจารณาที่สำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังค่ะจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการที่ภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเลยนะคะ นอกจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็ยังมีวาระพิจารณาอื่นๆที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นกระทรวงการคลังนะคะจะนำเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2แล้วก็เสนอการเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ด้วยนะคะ
0: ค่ะแต่ก็บอกข่าวดีไว้เลยว่าเขาประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาแถลงให้ได้รับฟังการข่าวดีที่ว่าก็คืออนุมัติแล้วไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งพลัสที่เราได้ยินกันนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะมาแถลงให้ทราบกันบอกเบื้องต้นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีรัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพให้ประชาชนในสัดส่วน60-40เขาถึงไม่เรียกคนละครึ่งก็คือรัฐจ่าย60นะคะประชาชนจ่าย40ร
1: ั
0: ฐบาลจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย30ล้านคนนะ
1: คะ
0: ให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนภายใต้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทนั่นเองแล้วก็คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนภายใต้ไทยช่วยไทยพลัสนี้แบ่งเป็นผู้รับประโยชน์ออกเป็น2กลุ่มนะคะเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงตลอดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะสำหรับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์อัตโนมัติเลยนะคะจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์13,180,000 คนวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการค่ะเงื่อนไขก็คือได้รับทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าที่ร่วมรายการค่ะแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะจ่าย60-40เป็นสิทธิประโยชน์ร่วมจ่ายนั่นเองนะคะให้ทั้งหมดสิทธิ์ที่ให้ก็คือ30ล้านคนรัฐช่วยเหลือจ่ายในสัดส่วน60-40วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการค่ะช่องทางการรับสิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นค่ะรับสมัครลงทะเบียนนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวเราจะมีการเปิดลงทะเบียนกันวันที่25-29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาสำหรับคุณสมบัติก็คือผู้ที่จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปวันที่ลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ
1: ์
0: หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1-5แล้วก็โครงการคนละครึ่งพลัสด้วยค่ะสำหรับร้านค้านะคะตอนนี้ก็ยังเป็นร้านค้าเดิมที่กดร่วมเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันในระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ก็เปิดให้ลงทะเบียนเช่นกันนะคะวันที่25พฤษภาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะการผูกระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งร้านเดิมแล้วก็ร้านใหม่ผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนช่วง6 นาฬิกาถึง23 นาฬิการะยะเวลาของการใช้สิทธิ์โครงการนี้1มิถุนายน ถึง30กันยายน2569 6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะ
1: ค่ะ
0: ฟังแล้วน่าสนใจนะคะเตรียมรอไว้เลย30ล้าน
1: เตรียมรอเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากงานดีๆสักนิดนึงนะคะวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะ

0: ที่ MCC Hall The Mall Life Store งามวงวานนะคะเขามีจัดงานค่ะของกรมการแพทย์นะคะเป็นเทรนการแพทย์ยุคใหม่งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์ DMS Health Tech For All ก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยนะคะก็ไปกันได้20ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแล้วนะคะต้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับทั่วที่ดินไทยนะคะลาไปก่อนพร้อมทีมงานค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงเป็นน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา4เดือนเพื่อช่วยประชาชน43ล้านคนลดภาระค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้
12: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรสวัสดิการเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมหรือว่าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaiplus.th ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ายังไม่เห็นยัตติติดตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทของฝ่ายค้านย้ำพร้อมบรรจุวาระเมื่อเสนอเข้าสภาส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย
13: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติติดตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าขณะนี้ยังไม่เห็นยติดังกล่าวและยังไม่มีการยื่นเรื่องเป็นยติด่วนแต่อย่างใดทั้งนี้หากมีการเสนอเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปส่วนความคืบหน้าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพร้อมบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเช่นกันโดยกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอเรื่องพร้อมกันทั้งหมดชวิสาประทุมมารายงาน
3: ทางการไนจีเรียยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนและครูอีก7คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายเซยีมาคินเดผู้ว่าการรัฐโอโยเปิดเผยว่าพบครูผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงหลายนายได้รับบาดเจ็บระหว่างดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวไปอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัย6รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงจับกุมตัวไว้ได้ทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียประนามเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนในรัฐโอโยโดยระบุว่าพฤติการที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการกระทำอันป่าเถื่อนพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลกลางไนจีเรียกำลังประสานงานกับทางการรัฐโอโยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูที่ถูกลักพาตัวทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคมพ.ศ.2517เนื้อที่ทั้งสิ้น 896.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 560,593 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่านานาชนิดและช้างป่าในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัวและจำนวนประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่หากินและแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2543เป็นต้นมาโดยดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบต่างๆสร้างโป่งเทียมพอชำกล้าไม้ไผ่น้ำเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่าปลูกพืชอาหารสำหรับช้างป่าเช่นไผ่กล้วยว่ามะม่วงป่าและมะไฟป่าเป็นต้นรวมทั้งการจัดทำทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าการติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่และการจัดอบรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบการใช้รั้วรังผึ้งป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมจากการทำลายของช้างป่าสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้พร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติที่พึ่งพาเกื้อกูลกันปลูกจิตสำนึกและใช้แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างช่วยทำให้มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่ทรงห่วงใยช้างป่าสร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันปณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งในขณะนี้ทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ประกอบด้วย3ท่านด้วยกันก็พร้อมที่จะแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้นำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันนะคะ
2: พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่19พฤษภาคมนะคะวันนี้มีข่าวดีหลายเรื่องซึ่งก็ได้บางส่วนได้มีการแถลงโดยท่านรองนายกเอกนิติไปแล้วจะขอย้ำสั้นๆอีกนิดนึงนะคะว่าโครงการที่พี่น้องประชาชนรอคอยมานานก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือ60 40วันนี้เราจะไม่ได้ใช้คนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40มาตรการที่รัฐบาลต้องการจะเข้าไปประคับประคองดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลสนับสนุน 60% และประชาชนจ่าย 40% ซึ่งในมาตรการนี้ก็จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนในลักษณะเดิมที่คุ้นเคยกันมาค่ะก็จะให้สิทธิในการจับจ่ายใช้สอย1เดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะสิทธิ์จะถึงมือในวันที่1มิถุนายนและก็ใช้ยาวไป4เดือนถึง30กันยายนค่ะลงทะเบียนสำหรับโครงการ60 40นี้เริ่ม25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมค่ะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยมากนะคะในส่วนนี้ก็จะเติมเงินเข้าไปสู่กระเป๋าเพิ่มจากเดิมที่ได้รับอยู่แล้ว300บาทเป็น 1,000 บาทก็คือให้อีก700บาทนั่นเองค่ะแล้วก็จะเริ่มใน1มิถุนายนนี้เช่นกันเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะต้องขอย้ำว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการประคับประคองค่าครองชีพนะคะเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าในสถานการณ์เร่งด่วนแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องการจะเข้าไปช่วยเหลือและเราเห็นว่าถ้าไม่ทำในเวลานี้พี่น้องประชาชนก็คงจะอยู่กันอย่างลำบากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น2มาตรการหลักที่รัฐบาลเห็นชอบก็วันนี้ก็ได้อนุมัติแล้วส่วนรายละเอียดเรื่องการลงทะเบียนก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะคะก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของฟรีวีซ่าขอเกริ่นนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าในรายละเอียดท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศรีหศักดิ์จะเป็นผู้ชี้แจงที่กระทรวงการต่างประเทศในเวลา 16:00 นนะคะแต่ว่าโดยหลักๆ ก็คือเป็นการทบทวนประเภทวีซ่าทั้งหมดที่ประเทศไทยให้กับประเทศอื่นๆซึ่งมันมีในความแตกต่างกันอยู่ในช่วงระยะเวลาเช่น60วันบ้าง15วันบ้างหรือว่าเป็นวีซ่า on arrival ซึ่งการให้วีซ่าในลักษณะต่างๆเนี่ยในด้านดีมันก็มีอาจจะเอื้ออำนวยดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทำให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันจากมาตรการฟรีวีซ่าที่เราใช้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็เห็นว่ามันก็ทำให้เป็นช่องให้เกิดมีผู้ที่ไม่หวังดีนะคะเข้ามาใช้โอกาสนี้จากฟรีวีซ่าดังนั้นจึงเป็นดำริจากท่านนายกรัฐมนตรีว่ามันต้องทบทวนและทำให้เป็นระบบส่วนจะเป็นระบบแบบมาตรฐานอย่างไรบ้างทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะชี้แจงให้ทราบในรายละเอียดวันนี้ค่ะสำหรับดิฉันจะขอเริ่มต้นการแถลงในวันนี้เรื่องของข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่รัฐบาลได้จัดงานที่ใช้ชื่อว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งในวันนั้นเป็นเวทีที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการนะที่เป็นตัวแทนจาก10ภาคอุตสาหกรรมได้นำเสนอความคิดเห็นต่างๆว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้เขาต้องการอะไรอยากให้รัฐบาลเดินหน้าในเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วเราจะจับมือกันอย่างไรซึ่งท่านนายก ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจหรอกค่ะแต่ถ้าเราคิดพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อเจริญเติบโตได้มันก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนคนทุกภาคส่วนในทั้งระบบนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอต่างๆนั้นท่านนายกก็ได้นำมาสั่งการในคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะว่าเมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากทางสภาพัฒน์มาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเนี่ยกำหนดกรอบติดตามว่าได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอนั้นอย่างไรนะคะติดตามภายในทุกๆ30วันและ60วันหรือ90วันด้วยก็ต้องเป็นระยะไปผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและมีการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นะคะด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็4ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดนะคะอันนี้ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการให้ผลักดันตามข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องจับมือกันไปด้านที่3คือพลังงานด้านที่3คือการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ค่ะเช่นด้านสุขภาพดิจิทัลเกษตรสมัยใหม่ Data Center Cloud Service แล้วก็ Semiconductor นะคะในเรื่องนี้ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักค่ะด้านที่4คือเรื่องของการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการค่ะในเรื่องของการปราบปรามทุจริตนะคะท่านนายกก็มอบหมายให้ท่านรองนายกประกรณ์ไปประสานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้ยืนยันในเวทีพูดคุยอยู่แล้วว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ก็ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากตามที่ได้นำเรียนให้กับประชาชนและสื่อมวลชนทราบค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ส่งไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ยังมีเรื่องนึงที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สื่อมวลชนก็คือเรื่องของการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2ค่ะวันนี้ครม.ก็ได้อนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งประกอบไปด้วยแผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 2.21 แสนล้านบาทค่ะในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลงนะคะลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ค่ะปรับครั้งนี้อยู่ที่ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทค่ะในส่วนโครงการที่เป็นแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพ.ร.ก.นี้นะคะวงเงิน 2แสนล้านบาทค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศของกองทุนน้ำมันวงเงิน 20,000 ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีประชาชนนะคะและสื่อมวลชนค่ะในวันนี้นะคะการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะดิฉันขอแถลง2เรื่องค่ะที่เป็นครม.ที่มีมติเห็นชอบดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกชจัดตั้งองค์กรการค้าการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงแนะนำเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดทำตราสารการยอมรับหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์นำตราสารการรับดังกล่าวส่งไปยังองค์การการค้าโลกหรือ WTOความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเป็นการจัดทำกฎเกณฑ์เพื่อห้ามสมาชิกองค์การการค้าโลกให้การอุดหนุนแก่ภาคประมงที่เป็นอันตรายต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลโดยยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเคชจัดตั้งเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าเป็น1ของภาคผนวก 1A ของความตกลง WTOพิธีสารดังกล่าวโดยความตกลงจะมีผลใช้บังคับกับสมาชิกที่ให้การยอมรับ2ใน3ของสมาชิก WTO ทั้งหมดคิดเป็น111รายจาก166ประเทศซึ่งปัจจุบันความตกลงมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่15 กันยา 2568อย่างไรก็ตาม WTO และสมาชิกที่ได้รับการยอมรับพิธีสารแล้วได้ผลักดันให้สมาชิกที่เหลือเร่งดำเนินการภายในเพื่อสามารถยอมรับพิธีสารได้โดยเร็วที่สุดปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน119รายได้ให้การยอมรับพิธีสารแล้วความตกลงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นการส่งเสริมจุดยืนของประเทศในการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความตกลงไม่ได้สร้างข้อจำกัดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์เพิ่มเติมแต่อย่างใดเนื่องจากประเทศไทยโดยกรมประมงได้มีมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางประมงอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเช่นการออกใบอนุญาตทำประมงการกำหนดวันในการทำประมงการกำจัดจำนวนเรือการกำหนดพื้นที่และเครื่องมือในการทำประมงเป็นต้นและไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนของ WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและภาคการประมงของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรสิงคโปร์ว่าด้วยการร่วมมือการฝึกร่วมผสมคอบราโกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยหรือ Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Republic of Singapore on the participation of Singapore Armed Forces in Cobra Girls exercise in the Kingdom of Thailand พ.ศ. 2568ถึง 2573 ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจโดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจอย่างเต็มที่ให้ผู้บริหารการทหารสูงสุดหรือผู้แทนได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมฝึกคอบราโกและมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีซึ่งที่ผ่านมากองทัพสิงคโปร์ได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกในไทยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องสำหรับประโยชน์ในการจัดครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทวิภาคีและพหุภาคีรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้งส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์จากสิงคโปร์ทั้งในด้านการเมืองการทหารและในด้านเศรษฐกิจในอนาคตค่ะขอพระคุณค่ะ
4: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพื่อความสบายใจในเรื่องของการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ถามกันมาอยู่เยอะว่าหนี้สาธารณะอยู่ที่ระดับไหนนะคะต้องบอกว่าการปรับแผนหนี้สาธารณะในครั้งนี้อยู่ภายในกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าระดับประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ภายหลังการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะในครั้งนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ค่ะซึ่งไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 ค่ะ
5: เ สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านค่ะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรค่ะสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องน่าประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามกระที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมจงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า Off Grid System อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้นะคะให้มีผลใช้บังคับ90วันหลังจากวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะสำหรับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจำนวน4สาขาในครั้งนี้เป็นการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใหม่ทั้งหมดหากนับรวมการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กระทรวงแรงงานได้เคยกำหนดมาก่อนแล้ว141สาขากับสาขาที่กำหนดใหม่ในครั้งนี้4สาขาจะรวมทั้งสิ้นเป็น145สาขาค่ะในเรื่องถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Zero Dropout และคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาเรื่องการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบค่ะทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะครม.มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569กระทรวงการต่างประเทศการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์นายเสกนพไทยสงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกระทรวงการคลังการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีสัมภากรมสัมภากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายธีรวุฒิธงพักดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวพัชราพรสิทธิพงศ์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงคมนาคมการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายพินิจเมธทีคณานนท์ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางจิดาภาสุนทรธนากุลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนายบุญแก้วสมวงศ์ขอบพระคุณค่ะ
6: ม
5: ี
6: คำถามกับสื่อไหมคะ
7: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีนะครับมีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจขออนุญาตเริ่มต้นในเรื่องของที่หลายๆคนให้ความสนใจเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับเบื้องต้นในโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของบุคคลทั่วไปที่จะมีการช่วยเหลือรัฐ 60% ส่วนประชาชน 40% ครับในการดูแลเรื่องของค่าครองชีพเบื้องต้นนะครับจะมีการจับจ่ายในส่วนของเดือนละ 1,000 บาทจำนวน4เดือนครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569โดยกลุ่มนี้จะลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดูแลกลุ่มนี้ด้วยการเติมเงินในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมที่ได้อยู่แล้ว300บาทจะเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทครับระยะเวลา4เดือนด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เพื่อเป็นการประคับประคองค่าครองชีพครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องของฟรีวีซ่านะครับซึ่งท่านโฆษกท่านได้บอกนะครับว่าเรื่องของฟรีวีซ่านั้นทางที่ประชุมได้มีการทบทวนวีซ่าทั้งหมดที่ไทยได้มอบให้ประเทศอื่นๆทั้งในส่วนของ60วันและ40วันซึ่งเบื้องต้นมีการทบทวนเนื่องจากว่ามีผู้ไม่หวังดีใช้โอกาสเรื่องของฟรีวีซ่านะครับมาในส่วนของจุดประสงค์ที่ไม่ดีครับจึงมีการทบทวนโดยในส่วนตรงนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีการชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้งในช่วงเย็นของวันนี้ครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ระบุถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการพูดคุยกับ10ภาคอุตสาหกรรมนะครับเบื้องต้นนั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจได้เติบโตและนำไปสู่การจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ได้เน้นแค่ตัวของผู้ประกอบการเท่านั้นซึ่งทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์โดยเบื้องต้นจะมีการรวบรวมข้อมูลจากการพูดคุยและนำมาเสนอแล้วก็จะมีการติดตามผลต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของมติเรื่องของการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะปี2569ครั้งที่2ครับมีการจัดทำซึ่งยืนยันว่ายังเป็นอยู่ในภายในกรอบของกฎหมายระดับประมาณการหลังปรับแผนแล้วยังอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งไม่เกินกรอบร้อยละ 70 นะครับนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองจะส่งผลกับไทยคือจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลซึ่งไทยไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าไทยเราเองก็มีข้อกำหนดต่างๆที่สอดคล้องอยู่แล้วอาทิการกำหนดวันในการทำประมงครับรวมไปถึงทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าโดยการเข้าร่วมการฝึกร่วมผสมคอบราโกของกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยปี2568ถึง2573นะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการจัดขึ้นในทุกๆช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีนั่นเองครับ
1: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีก2ประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอแนะการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ค้างค่าเทอมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิค คุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกิรติอุลคุณสงบมีช่อผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอานนท์นันตสุคนและดิฉันธิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อม Work From Home 3วันรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลก
8: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจและการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุรถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันเกิดจากการล้ำเข้าไปในเขตทางรถไฟ
9: นายสิริพงษ์อังคะสกุลเพียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรถไฟชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากเหตุบริเวณแยกอโศกเนื่องจากไม่ได้เป็นการเกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมซึ่งเป็นทางวิ่งหลักของรถไฟโดยเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตเพื่อเข้าไปปัสสาวะจึงถูกเฉี่ยวชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยและมีอันตรายจึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง ส่วนมาตรการลดเดินรถไฟในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นเวลา3เดือนนั้นขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่หากจะทดลองใช้จะต้องเป็นระยะสั้นเท่านั้นยังไม่มีการนำแผนส่งในเรื่องนี้และจะต้องมีการรับฟังทุกเสียงโดยยึดหลักในการดำเนินการคือนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกับเส้นทางบางซื่อรังสิตที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริงกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเปิดทางสัญจรถนนเพชรเกษมที่ถูกน้ำท่วม
10: จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอตะกั่วป่าโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักคือพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980ปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรถนน4ช่องทางสามารถใช้สัญจรได้เพียง2ช่องทางนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคักได้เร่งเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแขวงทางหลวงภูเก็ตได้ดำเนินการเปิดเกาะกลางถนนเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ได้เข้าดูแลอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้วชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
1: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
7: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะภัยร้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนี่เองค่ะยิ่งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนจะให้ปรับตัวก็คงจะยากเพราะว่าเดาใจสภาพอากาศไม่ออกค่ะโรคภัยไข้เจ็บยิ่งถามหาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือโรคที่มากับฝนนี่เองค่ะถือว่าจะเป็นการนำข้อมูลข้อควรระวังต่างๆมาแบ่งปันเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้ทันและได้ระวังภัยไปกับฤดูฝนในช่วงนี้กันค่ะเพราะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากถึงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ในไม่กี่วันในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกลับมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนั่นแปลว่าประเทศไทยได้กลับเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเรามาเริ่มกับกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจกันค่ะซึ่งโรคกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็นโรคฮอตฮิตในหน้าฝนนี้เลยสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศและน้ำฝนแพร่กระจายได้ง่ายนั่นแปลว่าติดกันได้ง่ายค่ะผ่านการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเช่นน้ำมูกสารคัดหลั่งนั่นเองค่ะโดยโรคที่เรานำมายกตัวอย่างในโรคแรกนะคะก็คือโรคไข้หวัดทั่วไปอาการจะมีเป็นปวดหัวคัดจมูกเจ็บคอไข้สูงและสามารถหายเองได้ภายใน 3-4 วันค่ะต่อมานะคะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่อาการก็จะมีตั้งแต่ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวไข้สูงอันมีกล้ามเนื้ออักเสบมีน้ำมูกไอรุนแรงหอบเหนื่อยและปอดอักเสบค่ะวิธีป้องกันการดูแลรักษาตัวเองง่ายๆนะคะเริ่มจากการฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงส่วนในตอนนี้เรามาพักเรื่องเครียดๆแล้วมาฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายกันดีกว่ากับเพลงดอกไม้ที่รอฝนจาก The Toys และวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละจากวงมี

0: ให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: มาต่อกับโรคที่แฝงมากับหน้าฝนกันค่ะโดยที่จะพูดถึงคือโรคที่มียุงเป็นพาหะฝนมาทีไรจะต้องมียุงตามมาทุกทีค่ะวันนี้เราจึงจะมาเตือนภัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ระบาดหนักมากในช่วงหน้าฝนซึ่งตัวเลขจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นที่น่ากังวลมากค่ะโดยอาการจะมีตั้งแต่ไข้สูงมากกว่า2วันปวดหัวอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องบางรายอาจมีผื่นแดงหรือเลือดออกตามผิวหนังซึ่งหากมีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์อย่างเร่งด่วนค่ะต่อมาเป็นโรคไข้มาลาเรียหรือที่รู้จักกันในชื่อไข้ป่ามียุงก้นปล่องเป็นพาหะโดยมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่แถวๆบริเวณเขาสูงป่าทึบสวนยางพาราแหล่งน้ำธรรมชาติโดยอาการโรคมาลาเรียผู้ป่วยมักเริ่มแสดงอาการภายใน 10-28 วันหลังจากที่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วแต่ในบางรายอาจไม่มีอาการแม้จะติดเชื้อหลายเดือนแล้วก็ตามค่ะและนี่ก็คือโรคที่เรานำมาตัวอย่างนะคะที่มียุงเป็นพาหะและอีกโรคหนึ่งที่เราจะกล่าวถึงเป็นพิเศษนะคะก็คือโรคฉีหนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูหรือสัตว์ฟันแท้เป็นพาหะหลักเชื้อถูกปล่อยออกมากับปัสสาวะที่ปนเปื้อนอยู่ตามน้ำดินที่เปียกชื้นเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตามรอยแผลรอยขีดข่วนและเยื่อบุของปากตาจมูกโดยอาการจะมีตั้งแต่ไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะแล้วเรามาจบช่วงนี้ไปกับเพลงเหมือนวิวาของเจฟสตาร์เตอร์และเพลงเป็นเพราะฝน

0: ให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: มาอยู่ในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในช่วงนี้เราจะนำวิธีการดูแลตัวเองในช่วงฤดูฝนมาฝากกันค่ะเริ่มจาก 1. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงค่ะเช่นมะขามป้อมฝรั่งลิ้นจี่มะละกอสุกเงาะและส้มโอในแต่ละวันนะคะควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงแล้วแต่บุคคลเพราะการนอนเป็นช่วงที่ร่างกายได้ฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพิ่มภูมิต้านทานในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้อย่างดีค่ะต่อมานะคะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับช่วงวัยและควรทำต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งสัปดาห์ละ3ครั้งเพียงเท่านี้ก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะและหลีกเลี่ยงการตากฝนหรือลุยน้ำท่วมขังโดยไม่จำเป็นป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่นเมื่อเรามีอาการป่วยค่ะใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือที่ที่มีคนป่วยมากๆเช่นโรงพยาบาลรถโดยสารสาธารณะการล้างมือบ่อยๆก็จะลดโอกาสติดเชื้อและการแพร่เชื้อได้อย่างดีค่ะไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าอุปกรณ์การรับประทานอาหารใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกันพยายามไม่ตากฝนซ้ำๆควรจะพกร่มหรือรองเท้าบูทลุยน้ำฝนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงการตากฝนไม่ได้ค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะดูแลรอบที่พักไม่ให้รกเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์นำโรคเช่นหนูยุงหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการรู้ทันสารพันภัยในวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำข้อมูลดีๆไปปรับใช้เพื่อมีสุขภาพที่ดีกันนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.7

ตัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรยังวัดหนองชิมนะครับอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งมีพระหิรัญสุภาจาโรเป็นเจ้าอาวาสนะครับวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามนะครับอยู่ติดชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์จันดำจะนำพาทุกท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศภายในวัดกันครับขอเชิญติดตามรับชมได้เลยครับ

ครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองชิมนะครับหมู่ที่2ตำบลหนองชิมอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีก็เป็นวัดที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนภายใต้บารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทอกธรรมรัตโนนะครับหรือที่เรียกติดปากของชาวหนองชิมหรือคนจันทบุรีว่าท่านพ่อนั่นแหละครับท่านเป็นพระที่ก่อสร้างวัดหนองชิมมาอย่างยาวนานในตำแหน่งเจ้าอาวาสถึง 40-50 ปีนะครับท่านสร้างเสนาสนะจนครบถ้วนวัดหนองชิมตามประวัตินะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2312นะครับก็ถือว่ายาวนานพอสมควร256ปีแล้วนะครับแล้วก็หลวงพ่อทอกก็ได้มาบูรณะสร้างท่านพ่อเป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับในสมัยแรกๆอย่างที่ถ้าเราไปในทุกๆวัดแหละครับพ่อแม่ครูอาจารย์ส่วนมากก็เมตตาสงสารศิษยานุศิษย์นะครับใครเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลโรงหมอยังไม่มีก็ต้องมาหาพระเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าในบวรพุทธศาสนานอกจากเป็นแพทย์รักษาโรคทางกายแล้วก็ยังเป็นผู้ให้คติธรรมสอนใจเพื่อที่ยกระดับจิตใจของพุทธศาสนิกชนสู่สัมมาทิฏฐิตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวเราได้ไปเยี่ยมชมเสนาสนะแล้วก็พระอุโบสถที่หลวงพ่อริเริ่มดำริเป็นคนสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2491แต่ท่านก็สร้างไม่เสร็จนะครับท่านมรณะซะก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปดูว่าเสนาสนะที่ท่านสร้างไว้สวยสดงดงามแข็งแรงแล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนามาจนถึงยุคปัจจุบันได้อย่างไรครับ

อนนี้ผมอยู่ในวิหารหลวงพ่อท็อปนะครับธรรมรัตโนนะครับเป็นรูปหล่ออยู่2รูปนะครับรูปที่ท่านได้ปิดทองที่คณะกรรมการมูลนิธิให้ท่านได้ปิดทองเนี่ยเป็นรูปที่สร้างตอนท่านอาพาธหนักตอนอายุ80ปีก็คือปีพุทธศักราช2487ประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้น2491ท่านได้เริ่มสร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วท่านก็มรณะในปีพุทธศักราช2493พอถึงเวลาสร้างโบสถ์เสร็จปีพุทธศักราช2499ทางคณะกรรมการวัดและก็เจ้าวาดได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตก่อนที่โบสถ์จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2501เจ้าวาดตอนนั้นก็มีความกตัญญูต่อท่านพ่อนะครับได้บอกบุญญาติโยมให้เอาทองเหลืองที่อยู่ที่บ้านมาหล่อเป็นรูปหล่อทองเหลืองที่อยู่ในห้องกระจกด้านหลังองค์ที่เราได้ปิดทองนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าพี่น้องชาวหนองชิมไม่ว่าจะเป็นศิษยานุศิษย์หรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้ามีความศรัทธาต่อตัวหลวงพ่อเป็นอย่างมากนะครับเมื่อถึงเวลาก็สร้างไว้เป็นที่ระลึกให้เราได้กราบไหว้เคารพบูชาขอพรกันตามคติความเชื่อนะเพราะฉะนั้นท่านที่มาที่วัดหนองชิมจุดแรกที่จะพลาดไม่ได้ก็มากราบขอพรแล้วก็ขอพรอธิษฐานจากท่านพ่อท็อกธรรมรัตโนได้เป็นจุดแรกแล้วค่อยไปดูเสนาสนะปฏิปทาที่ท่านพัฒนาสืบสานพระพุทธศาสนาดูแลพี่น้องชาวหนองชิมมาหลายสิบปีครับ

ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าอุโบสถวัดหนองชิมนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2491โดยท่านพ่อทอกนี่แหละครับเป็นผู้ริเริ่มนะครับซึ่งท่านป่วยหนักเมื่อ2487แล้วพอหายป่วยเป็นที่เรียบร้อยก็คิดการใหญ่เพื่อที่จะวางหลักปักฐานให้บวรพระพุทธศาสนาบวชกุลบุตรในบวรพระพุทธศาสนาได้เป็นอุโบสถที่มั่นคงแข็งแรงมากนะครับใช้เวลาสร้างถึง10ปีแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ใช้สร้างพระสงฆ์มาอย่างยาวนานเป็นที่ให้ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าได้บูรณะตามการสมัยนะครับที่สวยงามแบบนี้ความแข็งแรงนั้นท่านพ่อเริ่มไว้รากฐานที่มั่นคงแต่ความสวยงามความสะอาดสะอ้านก็ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็กัลยาณมิตรศิษยานุศิษย์ได้ร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวด้านหน้าพระอุโบสถมีเจดีย์ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกัน

อนนี้ผมอยู่ที่เจดีย์ที่มีประวัติบันทึกว่าสร้างสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินได้มารวบรวมไพร่พลเพื่อจะไปขอบคู่กรุงศรีในสมัยโน้นนะครับแล้วก็เลยมีเกร็ดเล่าสักนิดนึงนะครับหนองชิมนี่ก็เป็นนาข้าวนะครับในสมัยก่อนพี่น้องก็ทำนากันแล้วก็มีข้าวอยู่ชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าข้าวพันล้นยุ้งนะครับที่มีประวัติเกี่ยวกับการกู้กรุงศรีของสมเด็จพระเจ้าตากก็ผลิตที่นี่แหละครับเอาไปเพราะว่าเป็นพันข้าวที่หุงแล้วมันขึ้นหม้อมันได้ปริมาณมากสำหรับการทำการใหญ่ก็ต้องมีเสบียงกลางที่เพียงพอแล้วก็ขนไปไม่มากได้คุณภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นประวัติของการก่อกู้กรุงศรีพี่น้องชาวหนองชิมก็มีส่วนแล้วก็เราได้มีอนุสรณ์ที่เป็นเจดีย์ให้เราระลึกถึงความเมตตาขององค์สมเด็จพระเจ้าตากที่สร้างบ้านแปลงเมืองให้เราอยู่แล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านที่มาที่วัดหนองชิมแล้วนอกจากได้กราบไหว้สืบสานพระพุทธศาสนาแล้วเรายังได้แสดงความกตัญญูต่อองค์พระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าได้ด้วยนะครับ

เราอยู่ที่เจดีกลางน้ำนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2520ถึง2522นะครับโดยท่านเจ้าวาดคือพระมหาวิเวกจุลกาโลในสมัยนั้นท่านได้สร้างแล้วก็บอกกล่าวกับญาติโยมที่จริงตรงนี้เป็นคลองเก่านะครับเป็นทางสัญจรแล้วก็เป็นที่จอดเรือแต่ว่าพอความเจริญมานาข้าวหายไปถมกลายเป็นถนนหนทางก็จะกลายเป็นบ่อน้ำจืดไว้สืบสานประเพณีลอยกระทงเพราะฉะนั้นพี่น้องที่หาที่ลอยกระทงนั้นเป็นมงคลกับชีวิตลอยกระทงทุกปีก็มาที่ศาลากลางน้ำที่วัดหนองชิมนี้ได้นะครับแล้วก็มีงานประจำปีกันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคืองานรำลึกท่านพ่อทอกนะครับวันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีปีนี้ก็เพิ่งจัดไปนะครับถึง50ปีของท่านพ่อนะครับจัดมาตั้งแต่2518เป็นครั้งแรกก็จัดมาโดยต่อเนื่องวันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเรามาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตต่อท่านพ่อแล้วก็มากราบขอพรสักการะนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็มาเยี่ยมชมคณะกรรมการวัดหรือว่าประธานมูลนิธิก็มีอัธยาศัยที่ดีต้อนรับท่านทั้งหลายให้ข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับ

ผมนายพงศกรสกุลเงินประธานมูลนิธิท่านพระทอกธรรมรัตโนหรืออนุสรท่านพระทอกธรรมรัตโนซึ่งมูลนิธินี้ได้จัดตั้งโดยร้อยตำรวจโทชาวรัตนสร้อยซึ่งร้อยตำรวจโทชาวรัตนสร้อยที่เป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านพระทอกธรรมรัตโนนั้นท่านก็ได้ทุนจากท่านพระทอกธรรมรัตโนเอาไปศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งท่านได้มีตำแหน่งเป็นร้อยตำรวจโทชาวรัตนสร้อยท่านก็เลยได้ก่อตั้งคำว่ามูลนิธิท่านพระทอกขึ้นมาเพื่อหาทุนการศึกษาต่างๆให้กับเด็กเรียนดีและยากจนทางมูลนิธิก็ได้ริเริ่มจัดงานตั้งแต่2ถึง6กุมภาของทุกปีซึ่งงานต่างๆมีทั้งการกุศลมีถวายสังฆทานมีตักบาตรต่ออายุพร้อมกับปิดทององค์รูปหล่อรูปเหมือนท่านพระทอกธรรมรัตโนที่ในชุมชนชาวตำบลหนองชิมสการะถือว่าวันที่3กุมภาของทุกปีเป็นวันสำคัญของในชุมชนของตำบลหนองชิมและหมู่บ้านใกล้เคียงที่จะเข้ามาสการะปิดทองรูปหล่อรูปเหมือนท่านพระทอกธรรมรัตโนในวิหารซึ่งคำว่าท่านพระทอกธรรมรัตโนนั้นท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดหนองชิมซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าวาดนั้นมาจนกระทั่งคนรุ่นปู่ย่าตายายได้เคารพและนับถือและก็ยกย่องให้องค์ท่านพระทอกธรรมรัตโนนั้นเป็นพระเปรียบเสมือนเวลาใครในชุมชนเกิดเจ็บป่วยก็จะท่านก็จะเป็นหมอแผนโบราณนะครับจึงมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้ชุมชนชาวตำบลหนองชิมและหมู่บ้านใกล้เคียงนั้นได้นึกถึงองค์ท่านพระธรรมรัตโนเป็นหัวใจเดียวกันจึงศิษยานุศิษย์พร้อมกับคณะกรรมการต่างๆก็ได้เล็งความสำคัญก็เลยจัดวันที่3กุมภาของทุกปีนั้นเป็นวันสำคัญของในชุมชนชาวตำบลหนองชิมและและแวกใกล้เคียงจึงหวังเหลือเกินพี่น้องที่ได้ดูเป็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับท่านพระทอกธรรมรัตโนกับผมเองในฐานะประธานมูลนิธิก็อยากจะเชิญชวนเวลาเข้าหนองชิมมาท่องเที่ยวในหนองชิมอยากให้ถึงในหนองชิมต้องเข้ามาสักการะองค์ท่านพระทอกธรรมรัตโนเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวของพี่น้องที่จะเข้ามาสักการะซึ่งการปิดทองทางมูลนิธิก็ได้เปิดให้พี่น้องที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ดีหรือว่าเป็นผู้นักแสวงบุญก็ดีอยากจะปิดทองรูปหล่อท่านพระทอกธรรมรัตโนก็ขอเรียนเชิญยังวิหารองค์ท่านพระทอกธรรมรัตโนซึ่งจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นขอบคุณครับ

ผมชัยรัตน์ปิ่นแก้วหรือสจ.ล้านอดีตรองนายกอบจ.ระยองตอนนี้ก็มาทำกิจการที่จันทบุรีที่ตำบลหนองชิมรัตนบุรีจังหวัดพิมพ์เตตอนนี้รับตำแหน่งเป็นประธานชมรมพลเตอำเภอแหลมสิงห์นะครับก็มีลูกค้านะครับมากมายมาที่หนองตำบลหนองชิมและตำบลเกาะเปิดครับซึ่งเรามีสมาชิก26คนเตครับซึ่งเราเกาะกลุ่มแล้วก็จดเป็นชมรมอำเภอแหลมสิงห์นะครับก็พี่น้องชาวไทยอย่างที่มาเที่ยวโฮมสเตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ไหนก็แต่ในชมรม26ชมรมนี้นะครับเชิญแวะมาเยี่ยมเยียมนะครับมัตตการะลูกหมูทอกนะครับซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนหนองชิมนะครับเป็นที่ท่านเก่งเรื่องเมตตานะครับก็มากราบขอพรท่านเพื่อทำการค้าการขายนะครับลูกหมูทอกนะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของคนหนองชิมนะครับทุก13เมษายนนะครับก็จะมีการแห่นะครับรอบบ้านนะในตำบลหนองชิมครับเพื่อให้พี่น้องชาวตำบลหนองชิมตำบลเกาะเปิดแล้วก็พี่น้องที่มาเที่ยวตำบลหนองชิมได้รดน้ำส่งน้ำท่านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับมาเที่ยวหนองชิมมาเที่ยวเกาะเปิดนะครับมาเที่ยวในชมรมของเรานะครับผมรับประกันครับคุณจะได้ดีๆเข้าไปในชีวิตถ้ามากราบและบูชาหลวงปู่

0: ในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบนมัสการท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระเฮรันสุภาจาโรได้ฝากหลักคติธรรมหลักพุทธธรรมซึ่งจะสามารถนำไปปฏิบัตินะครับในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับขอกราบนมัสการถามอาจารย์ครับ
1: เจริญพรญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพชื่อพระเฮรันสุภาจาโรเป็นเจ้าวาดวัดดงชิมเจริญพรญาติโยมทั้งหลายชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลไปข้างหน้าไม่เคยหยุดนิ่งเราทุกคนล้วนต่างเดินอยู่บนเส้นทางของกรรมสิ่งที่เราพบเจอในวันนี้ล้วนเป็นผลจากการกระทำในอดีตและสิ่งที่เรากำลังกระทำในปัจจุบันล้วนเป็นเหตุให้เกิดผลในอนาคตดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติอยู่เสมอเพราะสติเป็นแสงสว่างในใจทำให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับอารมณ์โกรธก็รู้ว่าโกรธทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แล้วเราจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ทั้งหลายนอกจากสติแล้วเมตตาก็เป็นสิ่งสำคัญเมตตาไม่ใช่เป็นเพียงการไม่เบียดเบียนกันเท่านั้นแต่เมตตาหมายถึงการคิดดีพูดดีและทำดีต่อผู้อื่นด้วยเมื่อเรามีเมตตาใจของเราก็จะสงบไม่ขุ่นมัวแล้วเมื่อนั้นชีวิตก็พบอยู่กับความสุขเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงมีสติรู้ตัวอยู่เสมอและฝึกจิตใจให้มีเมตตาแล้วชีวิตจะไม่ถูกพัดพาไปด้วยกิเลสโกรธให้น้อยแบ่งปันให้มากโลภให้น้อยอภัยให้มากยึดมั่นในคุณงามความดีแล้วชีวิตก็พบกับความสุขขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งใดโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จทุกท่านทุกประการ

เนืองแน่นนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้ชมบรรยากาศของวัดแล้วได้สนทนาธรรมแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นทางรายการธรรมสัญจรของเราจะไปสัญจรยังวัดใดนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานนะครับเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงด่วนกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์คณะรัฐมนตรีรับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทพร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนอาศัยความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1เพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการมุ่งสร้างสมดุลเศรษฐกิจความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาด
10: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจาก31 จังหวัดชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงอาทิกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150 คนเข้าร่วมเพื่อยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการประสานงานสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและฐานแก๊งสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาดโดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกด้วยหนังสือผ่านแดนให้มีข้อมูลชัดเจนพร้อมเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์สั่งการชายแดนเป็นศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งนี้ในวันที่21พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงใน9 ประเด็นสำคัญ ดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ย้ำระมัดระวังการท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาน
11: ายวิษณุวิทย์ทองอ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันโดยเฉพาะคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินการใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึงสวมชูชีพตลอดเวลาเมื่ออยู่ในเรือหรือเล่นน้ำและขอให้ติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสกลนครเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอบ่อระบืออำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอนาดูนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมยวดีอำเภอทวารชลบุรีอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนทรายอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคำเกินแก้วจังหวัดยโสธรอำเภอยางชุมน้อยอำเภอปรางกูอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอโนนารายอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอประทายอำเภอด่านขุนทดอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอจะอวดอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะดาวอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 68% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอละแมอำเภอหลังสวนอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ News
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นฉ่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
5: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความร่วมมือรอบด้านพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนบิมสเทคสร้างโอกาสและเสถียรภาพของภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไฟยาสมูรชิดกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในฐานะที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่พร้อมหารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องเริ่มต้นเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันครับพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างท่าเรือระนองไปยังท่าเรือจิตตะกองรวมถึงการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเชียงใหม่ไปเมืองจิตตะกองเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางกันด้วยและนอกจากนี้ยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะการเกษตรและสาธารณสุขและการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานบิมสเทคของบังกลาเทศในช่วงปี2568ถึง2570และก็พร้อมทำงานกับสมาชิกทุกประเทศเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันพร้อมชูบทบาทประเทศไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนบิมสเทคเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคมนาคมห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีได้เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็จะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มและสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ล่าสุดนั้นทางกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ในวันที่20พฤษภาคมนี้แล้วเข้มว่าให้สั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนและต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภทด้วยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์รถเมย์ว่าล่าสุดนั้นก็มีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยจากการตรวจสอบก็พบเลยครับว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางเท่านั้นเองซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและดำเนินการทางคดีกับพนักงานขับรถไฟคันดังกล่าวด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้มีการปูพรมบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเลยทีเดียวทั้งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยขอสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและบขส.บริษัทขนส่งจำกัดกันด้วยครับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคม2569นี่นะครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รัฐบาลก็ออกมาย้ำแล้วครับว่าให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บรถไฟชนกับรถเมย์ใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่รถไฟไปชนกับรถโดยสารประจำทางขอสมก.สาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนั้นทางรัฐบาลก็ย้ำบอกว่าพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิ์ในการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บก็สามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟคือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นี่คือยูเซฟครับตามนโยบายของภาครัฐบาลที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้ครับโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างบอกว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุเศรษฐกิจไตรมาสแรกของประเทศไทยขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของเอกชนเป็นหลักสูงสุดเลยทีเดียวในรอบ11ปีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1ของปีนี้คือปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3และก็โตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 2.5 นั้นอันนี้เป็นผลมาจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวครับจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินแล้วครับว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68แต่ว่าอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรครับแต่ว่าในระยะข้างหน้านั้นประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572ครับและพร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตกันด้วยวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตแล้วครับที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP ทางรัฐบาลเองจึงจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพ โดยเตรียมนำเสนอโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus พร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคม2569เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหากรณีเที่ยวบินมันยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้นำทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกพทกพทคืออะไรครับคือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพร้อม11หน่วยงานลุยไปแก้ปัญหาในกรณีเที่ยวบินยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางบังคับสายการบินบอกว่าให้คืนเงินผู้โดยสารตามกำหนดพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนหากไม่ได้รับเงินคืนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลความคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินทยอยยกเลิกเที่ยวบินจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมัน7A1 พุ่งกว่า3เท่าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำทางสคบไปผนึกกำลังกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อกพท.นี่แหละและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม11หน่วยงานด้วยกันเพื่อบังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาชัดเจนเงินสด14วันบัตรเครดิตก็15วันแหละครับตัวแทนจำหน่าย60วันพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนดกันด้วยและนอกจากนี้เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2569และสั่งการให้ทางสคบบูรณาการประชุมร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปครบทุกประเด็นแล้วและก็เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในทุกมิติพร้อมกับย้ำอีกว่าทางรัฐบาลจะไม่ทิ้งผู้โดยสารคนไทยให้แบกภาระจากวิกฤตดังกล่าวครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากย้ำอีกว่าสายการบินยกเลิกเที่ยวบินได้แต่ยกเลิกความรับผิดชอบไม่ได้โดยเด็ดขาดครับหากซื้อตั๋วแล้วถูกยกเลิกต้องได้เงินคืนครบถ้วนตามกรอบเวลาใครมีค่าเสียหายต่อเนื่องสคบก็พร้อมรับไปดูแลจนจบและหากผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเงินคืนตามกรอบเวลาก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันโดยกระทรวงยุติธรรมได้แถลงผลขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก่งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบก็พบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันเลยครับโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกกันด้วยรวมไปถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนครับ สำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศไทยก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงหลายคลังมีการจ่ายน้ำมันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบนั้นยังเพียงพออยู่แต่ว่ากลับมีการชะลอการปล่อยน้ำมันออกมาจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ในช่วงนั้นและในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็รับดำเนินการแล้วรวม4คดีอันได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันทางเรือจากภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบเรือจำนวน99เที่ยวครับที่พบความผิดปกติและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใน7จุดก็พบพฤติการที่เป็นการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงได้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในลำดับต่อไปครับพี่น้องและเรื่องของการกักตุนน้ำมันทางด้านกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเอาผิดผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนเก็งกำไรในช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาระบุว่าทางกระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางก็พบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการแล้วนอกจากนี้ยังพบเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยนี่แหละครับของกระทรวงพลังงานในคดีที่อ่างทองและที่สุราษฎร์ธานีก็พบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทด้วยกันทางกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันแล้วโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตรา7พร้อมได้สั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและก็เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดกันต่อไปก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนโดยเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเหล่านี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีกันด้วยครับโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เชื่อมโยงข้อมูลหรือ Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละครับผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวโดยพบนะครับว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงซึ่งต้องพัฒนาระบบความแม่นยำและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าว่ายกระดับระบบให้ใช้งานได้จริงภายใน2เดือนนี่แหละครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการที่รัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม่สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกภายใต้นโยบาย4ไม่4ไม่คืออะไรกันบ้างมาฟังครับ4ไม่นั่นก็คือ 1. ไม่อ่อน 2. ไม่นอน 3. ไม่สวมสิทธิ์และ 4. ไม่มีสารตกค้างครับก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเลยทีเดียวเพื่อเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้วอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปี2569ให้มันมีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทเลยแหละครับโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมได้ตอกย้ำภาพลักษณ์อีกว่าทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับพี่น้องและไปที่การเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ไปที่กรมไหนกันดีนี่ไงกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยโดยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้กับข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ครับโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่มันแปรปรวนโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมอะไรพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักและฝนตกหนักมากอย่างต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่วันไหนเอ้าจำและฟังกันให้ดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายให้เตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับโดยประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมทั้งในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาและตีคองร้องข่าวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับดิฉันเทวีพรมจันทร์ดำเนินรายการนางมุจจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตและนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตลอดหลายทศวรรษแห่งการทรงงานพระราชกรณียกิจนานาประการได้ก่อกำเนิดเป็นทั้งความหวังโอกาสและพลังใจแก่ประสบกรณิกรทั่วผืนแผ่นดินไทยส่งฟื้นฟูผืนป่าอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งหล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงบนรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและวิถีไทยอันงดงามและวันนี้จะพาทุกท่านร่วมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านเรื่องราวแห่งความทรงจำพระราชกรณียกิจและบทสะท้อนแห่งความจงรักภักดีจากหัวใจของประสบกรณิกรผู้ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีอันร่มเย็นเริ่มต้นในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญไปติดตามรับฟังรับชมกันค่ะ
4: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2542นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพัทลุงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้วันนั้นถนนทุกสายในจังหวัดพัทลุงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จหลายคนยังคงจำได้ถึงรอยยิ้มของพระองค์ความอ่อนโยนในพระสุรเสียงและพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสง่างามเมื่อทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ขาดโอกาสทางอาชีพพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งต่อมาได้ขยายผลเป็นกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดพัทลุงเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหลายตำบลมีการสอนงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าใยกันชงการจักสานเตยปานันการปักผ้าและการทำเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติพระองค์ทรงเชื่อมั่นในพลังของสตรีไทยและส่งรับงานฝีมือเหล่านี้ไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผลงานจากพัทลุงจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาอันล้นพ้นนอกจากด้านอาชีพพระองค์ยังทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะพรุควนเคร่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่พรุเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งทำกินและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นแนวคิดนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้และแม้การเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่ภาพแห่งวันนั้นยังไม่เลือนหายรอยยิ้มของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวพัทลุงทุกผืนผ้าไหมที่ทอทุกเสียงกรีดที่ดังและทุกแววตาของแม่บ้านศิลปาชีพล้วนสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะทุกย่างพระบาทที่พระองค์เสด็จมาถึงนั้นล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความมั่นคงและความยั่งยืนที่หยั่งรากอยู่ในผืนแผ่นดินพัทลุงตลอดไป
1: การเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดพัทลุงมิได้เป็นเพียงการเสด็จเยือนหากแต่คือการนำสายพระเมตตาและความห่วงใยมาสู่หัวใจของผู้คนบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ทุกย่างก้าวแห่งพระราชกรณียกิจล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการฟื้นฟูผืนดินผืนน้ำและการสืบสานวิถีชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนและจากพระเมตตาที่ทรงอย่างรากลึกลงในผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้ก่อเกิดเป็นพลังแห่งการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดังเช่นเรื่องราวของข้าวสังหยดพัทลุงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะข้าวสังหยดเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองอันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุงถือกำเนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมถ่ายทอดและผูกพันกับวิถีชีวิตมายาวนานหลายชั่วอายุคนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตพื้นบ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆในผืนนาวันนี้ข้าวสังหยดพัทลุงได้เติบโตเป็นทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการส่งเสริมอาชีพแต่ยังทรงปลูกคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยให้กลับมางดงามและมีชีวิตอีกครั้งขอเชิญติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตานี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ครับสวัสดีครับผมกฤษณะศิริรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวครับขออนุญาตเล่าความเป็นมาของข้าวสังหยดพัทลุงนะครับข้าวสังหยดพัทลุงเป็นข้าวพื้นเมืองครับที่ปลูกอยู่คู่กับพัทลุงมาตั้งแต่โบราณนะนับเป็นร้อยๆปีแล้วก็ปลูกกันทั่วไปฮะเกือบทุกอำเภอที่มีการปลูกข้าวก็มีการปลูกข้าวสังหยดประมาณปี2530นะครับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงตอนนั้นยังสังกัดกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็ได้รวบรวมจากหลายแหล่งฮะทั้งแหล่งที่ปลูกมากที่อำเภอบางแก้วท่ามะเดื่อที่อำเภอควนกันหนุนที่อำเภอเมืองแล้วก็ดำเนินการตามหลักวิชาการต่อเนื่องมาหลายปีนะครับจนปี2543ได้มีการก่อตั้งโครงการความตัวอย่างตามราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่อำเภอบางแก้วจึงได้นำพันธุ์ข้าวสังหยดไปปลูกเพื่อทดสอบพันธุ์ที่นั่นที่ความตัวอย่างบางแก้วแล้วเมื่อวันที่24กันยายน2556สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระดำเนินเพื่อมาเยี่ยมความตัวอย่างทำราชดำริที่บางแก้วทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้นำข้าวกล้องของข้าวสังหยดทูลถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วพระองค์ท่านได้นำไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศแล้วก็ให้ห้องเครื่องได้องค์ทรงถวายเมื่อสมเด็จได้ทรงเสวยแล้วก็ได้รับสั่งว่าข้าวนี้อร่อยจึงเป็นที่มาของการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดพัทลุงตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในปี2547ถึง2550ผมเองเคยเขียนข้อความว่าถ้าไม่มีประจักษ์ก็ไม่มีทีไอตอนนั้นท่านประจักษ์สุวรรณภักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลุง CEO สมัยแรกและท่านเป็นคนพัทลุงด้วยคนเปิดหลายยอมท่านก็มีได้นำเอาพระสวนีทรงนั้นมาดำเนินการเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงให้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวสังหยดเป็นข้าว GI ภายใต้โครงการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรซึ่งเป็นโครงการใหญ่ครับเป็นโครงการใหญ่มากมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อกับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าพอเริ่มดำเนินการโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรครับพอเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักอยู่2 3หน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง2547ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงยังสังกัดกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้สังกัดกรมการข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรมาตั้งปี2549ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงอีกหน่วยงาน1ข้อสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานปศุสัตว์หลายหน่วยงานครับข้อขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่โดยเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงข้อเริ่มตั้งแต่จะทำอย่างไรให้มีเมล็ดพันธุ์เพียงพอกับการใช้ปลูกที่จะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ตำนานในพัทลุงได้ปลูกข้าวสังหยดเดิมๆผมนำเรียนอย่างนี้ว่าพัทลุงเรามีพื้นที่ปลูกข้าวหรือตำนานประมาณ500,000 ไร่ในตอนปี46-47ตอนนี้เหลือแสนไร่นะหายไป400,000แล้วข้อต้องเริ่มจากศูนย์วิจัยข้าวโดยคุณสำเริงแท้ตันหรือพี่สำเริงแท้ตันนี่แหละข้อได้นำเมล็ดพันธุ์กับผมจากที่เก็บรวบรวมไว้จากที่อนุรักษ์ที่ความตัวอย่างบางแก้วถามพระดำรินั่นแหละครับมาปลูกขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์ดีที่บริสุทธิ์ปลูกก็มาทำแปลงครั้งแรกที่ค่ายไทยพอเริ่มโครงการนั้นนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกตามแผน ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดข้อให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดหากลุ่มเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงไปปลูกแล้วสำนักงานพัฒนาชุมชนข้อไปเข้าไปส่งเสริมเข้าไปพัฒนาการแปรรูปเข้าไปพัฒนาแพคเกจบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ดำเนินการในเรื่องของขอขึ้นทะเบียน GI เป็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยเป็นข้าวพันธุ์แรกของโลกเริ่มในปี57ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อ23มิถุนายน2549ให้ชื่อข้าวสังหยดเมืองพัทลุงจำชื่อนี้ดีนะครับข้าวสังหยดเมืองพัทลุงของสินค้า GI แล้วในปี4ข้าวนั้นศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวข้อรวมกันมาเป็นกรมการข้าวจะตั้งกรมการข้าวขึ้นมาข้าวสังหยดตอนนั้นที่มีเป้าหมายส่งเสริมในตามแผนตั้งแต่ปี47ถึง50แล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับมีที่นิยมกันมากข้าวสังหยดผมนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเป็นข้าวพื้นเมืองที่อายุประมาณ5เดือนปลูกประมาณกลางสิงหาถึงกลางกันยายนแล้วก็ไปออกดอกสักประมาณปลายธันวาคมถึงต้นมกราคมและก็เก็บเกี่ยวสักต้นกุมภาพันธ์ถึงกลางกุมภาพันธ์เราบรรลุวัตถุประสงค์ในตรงนั้นสามารถจะนำข้าวพื้นเมืองพัทลุงที่มีลักษณะเฉพาะคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มีอะเมโลต่ำประมาณ14ถึง15คือมีความนุ่มนะฮะมีความนุ่มทานอร่อยให้มาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในพัทลุงหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวพัทลุงเองเป็นอย่างมากฮะว่าที่ข้าวของเราได้มีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักได้สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับประเทศหรือสามารถนำไปขายตลาดทำประเทศได้ครับผม
1: จากเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาในผืนนาสู่เส้นสายแห่งศิลปะหัตถกรรมบนผืนผ้าไทยทุกสิ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของแผ่นดินไทยไว้อย่างงดงามคุณผู้ชมคะผืนผ้าไทยมีใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนไทยตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ผ้าไทยทรงส่งเสริมให้ช่างทอผ้าพื้นบ้านมีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในภูมิปัญญาของตนเองจากพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้ก่อเกิดเป็นสายใยรักจากแม่แห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงหัวใจของคนไทยเข้ากับคุณค่าของพื้นผ้าไทยอย่างแนบแน่นวันนี้หลายชุมชนยังคงร่วมกันสืบสานงานผ้าไทยอย่างภาคภูมิทั้งการทอการย้อมและการออกแบบร่วมสมัยเพื่อให้ผ้าไทยก้าวทันโลกแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามเพราะทุกเส้นได้คือสายใยแห่งความรักทุกลวดลายคือเรื่องราวของแผ่นดินและทุกผืนผ้าคือบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงโอบอุ้มชีวิตของประสบกนิกรไทยตราบจนทุกวันนี้เช่นเดียวกับผ้าสีบาติกลำปำแห่งจังหวัดพัทลุงที่ยังคงสืบสานคุณค่าของผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีอย่างงดงามขอเชิญติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางวิมลมาศวาจากิจประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมางานผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีได้เปลี่ยนจาก

0: ใยที่ถักทอจากหัวใจเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันและส่งต่อไปยังอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับจังหวัดพัทลุงผ้าบาติกถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่นใดในภาคใต้โดยมีการผสมผสานวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผืนผ้าพลังของคนรุ่นใหม่ในพัทลุงยังได้สืบสานพระราชปณิธานด้วยการนำนวัตกรรมสีธรรมชาติจากดินและพืชพันธุ์ในท้องถิ่นมาใช้เพื่อสร้างสรรค์บาติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนผ้าพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่สวมใส่ได้ทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าบาติกพัทลุงในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือร่องรอยแห่งความภาคภูมิใจคือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่ถักทอด้วยความประณีตเพื่อทำลงไว้ซึ่งมรดกทางปัญญาของบรรพชนให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปชั่วกาลนานขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านมาร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจแม่ของชาวไทยให้ดำรงสืบไปขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางผลศรีตันติลักษ์ร้านสีบาติกลำปำค่ะค่ะก็มาได้ทุกวันนี้ครอบได้เขียนลายผ้าบาติกเนี่ยค่ะผ้าบาติกเป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็ด้วยการที่เราตัดเย็บได้ดีมีโจทย์ตอบรับเยอะว่าเราทำผ้าออกมาได้สวยมากมีลูกค้าเยอะแยะที่มาสั่งออเดอร์ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่สีได้ทำผ้าบาติกมา20กว่าปีและได้ทำเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่แล้วไอ้ลูกหลานได้สืบต
2: ่อครับสวัสดีครับผมนายรัตการโชติมากรครับก็ผมเป็นผู้สืบต่อการทำผ้าบาติกของร้านสีบาติกพัทลุงครับหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานของเราก็คือฝีมืออันปราณีตและก็การตัดเย็บที่ดีที่สวยเป็นระเบียบการฝีมือการทำผ้าต่างๆการลงสีต่างๆให้อยู่ในจุดที่พึงพอใจแล้วก็เกี่ยวกับการ QC ผ้าต่างๆทุกผืนต้องผ่านมือผมหรือมือเจ้าของร้านทุกตัวครับถ้าถามว่าปัจจุบันปรับตัวยังไงก็ค่อนข้างในช่วงแรกก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากบาติกเราใช้เป็นสีย้อมเย็นสีเคมีทั้งหมดเมื่อก่อนจะเป็นสีเคมีทั้งหมดเลยแต่พอมีพระราชสวนีลงมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งการใช้สีธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้พวกไม้ให้สีต่างๆจากพื้นที่ในพัทลุงเช่นต้นพยอมแก่นขนุนอะไรพวกเนี้ยครับพวกใบไม้ให้สีต่างๆที่หาได้จากแถวบ้านหรือแถวในพื้นที่แถบในพื้นที่อำเภอเราก็เอามาใช้ครับก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเลยครับจากลูกค้ากลุ่มที่รักธรรมชาติและก็สนใจในธรรมชาติครับเพราะว่าสีเคมีสีธรรมชาติตัวนี้ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือธรรมชาติล้วนๆเลย 100% เลยมันจะไม่ผ่านกรรมวิธีเคมีใดๆเลยเวลาสวมใส่ก็นั่นแหละครับมันจะรู้
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถูกเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: นายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อเสนอของภาคเอกชน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตพร้อมใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและกรอติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในกรอบ30 60และ90วันเพื่อเร่งสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมอบหมายนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.และภาคเอกชนเน้นปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยลดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และนำระบบดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนความโปร่งใสพร้อมเร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินอมินีและแก๊งสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับแนวทางการเน้นส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการเสนอของบกลาง 6,000 ล้านบาทแจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้เกษตรกร
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้ส่งหนังสือด่วนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีที่กระทรวงจะนำเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์จำนวน 6,000 ล้านบาทว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ขอใช้งบกลางส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าการช่วยเหลือและลดต้นทุนเกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางสิ่งสำคัญจะต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนคือการลดต้นทุนและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้ในการปรับปรุงดินมาใช้อย่างเหมาะสมโดยย้ำว่าหากดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีการปรับปรุงบำรุงอย่างเหมาะสมจะเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้มากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
5: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรสายพันธุ์เคลส 1B ต่อเนื่องหลังพบชายไทย2รายป่วยเพิ่มนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานรโดยกองระบาดวิทยายืนยันไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต16รายโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคลส 1B รายใหม่2รายเป็นชายไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิด และมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยและมีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปีทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสแนบชิดโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพร้อมกำชับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการดังใกล้ชิดทั้งนี้โรคฝีดาษวานรสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นฉ่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
5: You're listening 99 0.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

รถยนต์ที่ถูกต้องหลายคนอาจคิดว่าการสตาร์ทรถแค่บิดกุญแจให้เครื่องติดก็พอแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการสตาร์ทรถที่ถูกต้องทำยังไง 1. นั่งในตำแหน่งที่พร้อมขับที่สุดก่อนสตาร์ทรถควรจัดท่านั่งให้เหมาะสมปรับเบาะและกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย 2. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์เกียร์อัตโนมัติควรอยู่ในตำแหน่ง P หรือ N พร้อมเหยียบเบรกไว้เกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ว่างและเหยียบคลัตช์ก่อนสตาร์ท 3. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็มกำลังไปยังมอเตอร์สตาร์ทลดภาระเครื่องยนต์และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ 4. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งออนรอให้ไฟหน้าปัดและไฟเตือนต่างๆขึ้นและดับจนครบก่อนเป็นการตรวจสอบระบบรถให้พร้อมก่อนสตาร์ท 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วอย่าเพิ่งเร่งเครื่องทันทีควรปล่อยให้รอบเดินเบาอยู่สักครู่เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลเวียนทั่วระบบเครื่องยนต์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยให้รถของคุณสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นด้วย

ุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: กำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: Water
1: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์

ระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7คลื่นอ่าวไทยบูรพาซึ่งจะออกอากาศพร้อมกัน5สถานีคือสวทตราดสวทจันทบุรีสวทสระแก้วสวทระยองและสวทชลบุรีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะคะวันนี้คุยสบายๆขอเริ่มต้นด้วยเพลงสบายๆก่อนนะคะ

ณผู้ฟังคะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10อุตสาหกรรมสำคัญกว่า34คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 17:00 นของวันที่15พฤษภาคม2569โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมประกอบด้วยกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มธุรกิจพลังงานกลุ่มธุรกิจโรงแรมกลุ่มธุรกิจสุขภาพกลุ่มธุรกิจก่อสร้างกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนรวมถึงได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.นะคะซึ่งจะประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานนี้ด้วยซึ่งเพจข่าวจริงประเทศไทยนะคะเขาได้สรุปข้อเสนอจาก18ผู้นำภาคเอกชนจากเวทีใหญ่ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเอาไว้อย่างนี้นะคะงานดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมครั้งสำคัญในวงการเศรษฐกิจไทยกับเวทีร่วมระหว่างภาครัฐและขุนพลภาคเอกชนโดยในช่วงเปิดงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อที่จะนำข้อมูลมาประมวลผลให้ตรงจุดเพราะภาคเอกชนคือฟันเฟืองสำคัญที่ไม่สามารถแยกเดินกับรัฐได้หากต้องการให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการแข่งขันในระดับสากลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมเร่งลดอุปสรรคทางกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซับซ้อนซึ่งเป็นต้นทุนแฝงของธุรกิจมายาวนานนะคะลองมาฟังดูค่ะว่าในวงสนทนาระดับแนวหน้าของประเทศภาคเอกชนแต่ละท่านมีข้อเสนอและมุมมองที่เฉียบคมอย่างไรบ้างนะคะคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานกกร.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้ไทยรักษาจุดยืนเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเข้มแข็งเร่งสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจและเสนอให้ใช้พลังของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในระดับสากลพลังของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ที่เรารู้จักกันในนามของซอฟต์พาวเวอร์นะคะส่วนคุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเสนอวางตำแหน่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทั้งด้านการเงินการบริหารเงินและตลาดคาร์บอนเครดิตภูมิภาคปฏิรูปกฎหมายให้เข้าสู่มาตรฐานสากลตามมาตรฐานของ OECD นะคะหรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพร้อมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือ SME แบบพี่ช่วยน้องและแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยยึดลูกหนี้เป็นศูนย์กลางส่วนทางด้านดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเสนอตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติโดยให้ภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในสายตานานาชาติเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรกว่า30ล้านคนทันทีและเสนอให้นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานขับเคลื่อนการเจรจาการค้าต่างประเทศด้วยตนเองเพื่อความเป็นเอกภาพและรวดเร็วส่วนทางด้านดร.นพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนข้อมูลว่า SME ไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไมโครที่เข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐเพราะถูกเหมารวมกับรายใหญ่จึงเสนอให้แยกนโยบายช่วยเหลือตามขนาดธุรกิจให้ชัดเจนแก้ปัญหาดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบตั้งกลไกบริหารจัดการหนี้ธุรกิจแยกต่างหากและเร่งเพิ่มทักษะ AI ให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะคะ
ทางด้านคุณกลินสารสินประธานบอร์ดโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยแสดงความกังวลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศที่ยอดผลิตลดลงมากจากการทะลักเข้ามาของรถ BEV หรือรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า 100% นำเข้าภาษี 0% เสนอให้รัฐใช้มาตรการเซฟการ์ดเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศโดยสร้างส่วนต่างภาษีสรรพสามิตระหว่างรถผลิตในไทยกับรถนำเข้าให้ชัดเจนและเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อลดมลพิษ PM 2.5 พร้อมกระตุ้นยอดซื้อรถยนต์ที่ผลิตในไทยคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยเสนอให้อัดฉีดงบสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อแก้ปัญหาตั๋วเครื่องบินแพงชะลอการเก็บค่าธรรมเนียมขาออกหรือ exit fee นะคะ 1,000 บาทหนุนให้ใช้แพลตฟอร์มการจองที่พักของคนไทยเองเพื่อลดการเสียค่าคอมมิชชั่นให้ OTA ต่างชาติและเน้นย้ำการควบคุมการใช้กัญชาในที่สาธารณะที่กระทบต่อภาพลักษณ์ตลาดท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวส่วนทางด้านแพทย์หญิงปรมาภรณ์ประสาททองโอสถประธานกรรมการบริหาร BDMS ผลักดันประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพให้รัฐหนุนการผลิตยาและวัสดุการแพทย์ในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงยามวิกฤตกำหนดแต้มต่อการจะซื้อจัดจ้างสินค้าไทยในโรงพยาบาลและเสนอให้ปักหมุดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของโลกในแผนงานระดับชาติคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่ SDG ชื่นชมความสำเร็จของ BOI Fasttag นะคะหรือว่าบริการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนของ BOI และขอให้รัฐจัดการอย่างเด็ดขาดกับสินค้าจีนเทาที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งเข้ามาทำลายอุปสงค์และสร้างภาระให้สังคมเสนอให้รัฐเร่งทำกริด Modernization นะคะหรือว่าการยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้ทันสมัยขึ้นอัปเกรดสายส่งไฟฟ้ารองรับพลังงานสะอาดและเน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยเอลนีโญเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อว่าภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างค่ะ

ังความคิดเห็นของผู้บริหารภาคธุรกิจกันต่อนะคะคุณสุทธิสารจิราธิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเซ็นทรัลรีเทลเสนอให้ไทยวางตัวเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าอาเซียนโดยยึดหลัก Free Trade and Fair Trade และมุ่งดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวพร้อมให้แรงจูงใจแก่ผู้ไปลงทุนในเมืองรองและขอความชัดเจนเรื่องหนุนพลังงานโซล่าโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านแบตเตอรี่ดิฉันอธิบายนิดนึงนะคะฟรีเทรดก็คือการค้าเสรีก็คือนโยบายที่เปิดกว้างทางการค้าที่มุ่งเน้นการยกเลิกกำแพงภาษีและกฎเกณฑ์กีดกันทางการค้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีนะคะโดยยึดกลไกตลาดเป็นหลักส่วนแฟร์เทรดก็คือการค้าที่เป็นธรรมเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นความยุติธรรมในห่วงโซ่อุปทานการันตีรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ผลิตนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาควบคู่ไปกับมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะเขานิยามฟรีเทรดและแฟร์เทรดเอาไว้แบบนี้ก็ฟังเอาไว้เป็นความรู้กันนะคะส่วนคุณเวทิตโชคพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนะคะสะท้อนภาพธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่กำไรบางและแบกรับต้นทุนขนส่งสูงเสนอให้รัฐช่วยค่าขนส่งตามระยะทางจริงและเสนอให้เร่งโครงการมิสซิ่งลิงก์รถไฟสายชุมพรระนองเพื่อเชื่อมการส่งออกผ่านท่าเรือระนองให้เห็นผลภายใน3ปีและยืนยันความพร้อมของเอกชนไทยในการช่วยอาเซียนด้านความมั่นคงทางอาหาร Missing Link นะคะก็คือการสร้างเส้นทางรถไฟหรือคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายที่ขาดออกจากกันนะคะก็คือว่าตรงไหนที่มันยังเชื่อมกันไม่สนิทก็พยายามทำให้มันต่อให้เสร็จภายใน3ปีนะคะเพื่อให้การขนส่งต่างๆมันราบรื่นทางด้านคุณสารัตน์รัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกัฟนะคะเสนอให้เปิดเสรีภาคไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ใช้ซื้อไฟตรงจากผู้ผลิตได้เพื่อจูงใจการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเตือนรัฐเรื่องการลงทุน Data Center ต้องไม่เป็นทัวร์ศูนย์เหรียญโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจดิจิตอลไทยพร้อมกับขอให้ดูแลเรื่องภาษีซ้ำซ้อนและการกู้เงินสำหรับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศคุณขัตติยาอินทรชัยธนาคารกสิกรไทยและดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลธนาคารกรุงเทพนะคะก็ระบุว่าเสถียรภาพและความต่อเนื่องของรัฐบาลคือนโยบายเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติถามหาเห็นด้วยนะคะกับยุทธศาสตร์ 4Tและเสนอให้รัฐเพิ่มงบประมาณและบุคลากรให้ BOI อีก 2-3 เท่าเพราะเป็นหัวใจหลักในการดึงเม็ดเงินต่างชาติขับเคลื่อนประเทศนะคะเดี๋ยวตอนท้ายดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่า 4Tในที่นี้หมายความว่าอย่างไรลองมาฟังความเห็นของคุณสุภชัยเจรมนนท์นะคะรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์เปรียบเทียบตัวเลข FDI ที่ตามหลังเวียดนาม3เท่าพร้อมเสนอว่าไทยต้องดึงดูดทุนต่างชาติให้ได้ปีละ 30,000 ล้านเหรียญเพื่อให้ GDP โต 5% และเสนอให้ไทยเป็น AI Governance แห่งแรกของโลกและปฏิรูปการศึกษาเด็ก9ล้านคนเข้าถึง AI และตั้งเงื่อนไขให้ยักษ์ใหญ่เทคที่มาตั้ง Data Centerต้องตั้งศูนย์ R&D เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยไทยโดยรัฐช่วยอุดหนุนเงินเดือนเด็กจบใหม่เพื่อสร้างศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคทางด้านดร.สมชายศักดิ์สิรินันท์เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านกำลังไล่กวดด้านพลังงานสะอาดมาอย่างกระชั้นชิดไทยต้องเร่งทำพลังงานสะอาดให้มีความเสถียรและราคาแข่งขันได้พร้อมชี้โอกาสจากนโยบาย Global Minimum Tax หรือว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำของโลกหากมีมาตรการรองรับที่ดีจะดึงเงินลงทุนได้อีกเท่าตัวและกลุ่มอุตสาหกรรมพร้อมแบ่งปันเทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมการผลิตแก่ SME และภาคการศึกษาทางด้านคุณธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์เปรียบภาคเกษตรเหมือนน้ำมันบนดินที่ไม่มีวันหมดแต่ปัญหาใหญ่คือเราขาดแคลนน้ำเสนอให้รัฐลงทุนชนรับประทานมหาศาลเพื่อให้เกษตรกรทำนาได้ปีละ3ครั้งซึ่งจะเพิ่มผลผลิตได้ถึง5เท่าพร้อมเสนอให้ตั้งเขตเกษตรอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ลดต้นทุนขนส่งและสร้างงานให้ชาวบ้านหากใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยต้นทุนจะถูกลงมากและสุดท้ายผู้ผลิตจะเป็นผู้ชนะในโลกการค้าออนไลน์ต่อไปนะคะก็เป็นความเห็นของคุณอาลกโลเฮียประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
อินโดรามาเวนเจอร์สมหาชนจำกัดเสนอปรับกลยุทธ์จากการพึ่งพาโลกาภิวัตน์มาเป็นการสร้างความเข้มแข็งระดับภูมิภาคใช้จุดเด่นภูมิศาสตร์เชื่อมโยงตลาด CLMV และเวียดนามทางบกเร่งเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรับมือคู่แข่งอย่างอินเดียและเร่งอัดฉีดโครงสร้างพื้นฐานในช่วงที่การเมืองมีเสถียรภาพออกมาตรการจูงใจที่เอื้อต่อการลงทุนเชื่อมโยงคนในภูมิภาคเพื่อสร้างการเติบโตที่รวดเร็วและยั่งยืนตลาด CLMV นะคะก็เป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน4ประเทศคือกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามส่วนคุณอัยวัฒน์ศรีรัตนประภาจาก King Power นะคะเสนอรีแบรนด์การท่องเที่ยวใหม่ชูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสมัยใหม่ผ่านสื่อแทนภาพลักษณ์เดิมที่เริ่มล้าหลังสื่อสารด้านความปลอดภัยไปยังนักท่องเที่ยวจีนโดยตรงโดยผ่าน KOLและปรับปรุงการบริการที่สนามบินอย่างเป็นระบบทั้งตม.แท็กซี่และการรับส่งผู้โดยสารส่วนคุณจีรพรจารุกรสกุลประธานกรรมการบริหาร WHA นะคะเสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและกรีนอินฟราสตรัคเจอร์โดยด่วนก่อนจะเสียโอกาสให้คู่แข่งสะท้อนปัญหาผังเมืองที่ล้าสมัยซึ่งขัดขวางการตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่พร้อมเรียกร้องการจัดการปัญหาน้ำในพื้นที่ EECและเน้นสร้างแรงงานทักษะสูงตามความต้องการจริงของเอกชนในตอนท้ายนะคะนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสรุปแนวทางรัฐบาลว่าเพราะมองไปในทิศทางเดียวกันเพื่อคว้าโอกาสจากการย้ายฐานการผลิตโดยมุ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและน้ำเพื่อรับมือเอลนีโนดึงดูดคนเก่งจากต่างประเทศควบคู่ใช้ AI พัฒนาทักษะคนไทยมุ่งเน้น New Go Engine นะคะหรือว่าเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อนำมาทดแทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตช้าและเชื่อมโยงเครือข่าย SME รวมถึงเร่งแก้ไขกฎระเบียบคอขวดต่างๆที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลได้ฟื้นฟูกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกอรอขึ้นมาใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์4ทีซึ่งเมื่อสักครู่ดิฉันกล่าวว่าจะอธิบายให้ฟังนะคะว่า4ทีนั้นคืออะไรนโยบาย4ทีนี้ก็คือ Target Transition Transform และ Together นโยบาย4ทีของรัฐบาลไม่ได้มองแค่การพยุงเศรษฐกิจระยะสั้นแต่พยายามวางทิศทางใหม่ให้ประเทศผ่าน4แกนสำคัญได้แก่ Target คือมุ่งเป้าTransition เปลี่ยนผ่าน Transform พลิกโฉมและ Together คือรวมพลัง Target ก็คือการใช้นโยบายให้ตรงจุดมากขึ้นมุ่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆเนี่ยได้รับโอกาสการสนับสนุนที่สอดคล้องกับปัญหาจริงของธุรกิจไม่ใช่มาตรการแบบกว้างๆแล้วสุดท้ายก็คือคนตัวเล็กเข้าถึงได้ยากนะคะส่วน Transition คือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานและระบบที่ทันสมัยขึ้นซึ่งมีความหมายมากสำหรับ SME นะคะเพราะว่าต้นทุนค่าไฟค่าน้ำมันต้นทุนในการดำเนินธุรกิจล้วนเป็นเรื่องที่กระทบทุกวันนะคะหากระบบใหม่ช่วยลดต้นทุนระยะยาวได้ก็เท่ากับเพิ่มช่วยความแข็งแรงให้กับธุรกิจไทยโดยตรงนะคะส่วนอีกตัวนึงก็คือ Transformer มุ่งสนับสนุนให้ SME นั้นเข้าถึงดิจิตอล data platform มากขึ้นเพราะวันนี้ธุรกิจที่สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลใช้แพลตฟอร์มและใช้เทคโนโลยีจะมีโอกาสเติบโตได้เร็วกว่าเดิมมากช่วยเสริมความแข็งแกร่ง SME ไทยที่สามารถปรับตัวได้คล่องและเร็วกว่า Together ก็คือการรวมพลังของทุกฝ่ายนะคะทั้งภาครัฐทั้งเอกชนและท้องถิ่นเพื่อทำให้โอกาสเหล่านี้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่หยุดอยู่แค่บนเวทีนโยบายเพราะผู้ประกอบการไทยต้องการไม่ใช่แค่คำว่าสนับสนุนนะคะแต่ต้องการระบบที่เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมต่อกันและสามารถเดินหน้าได้จริงอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของคำว่า 4T นะคะในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะนายกได้สรุปปิดท้ายนะคะว่าเป็นความกดดันที่งดงามในช่วงท้ายของการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปิดงานโดยแสดงความประทับใจที่เห็นผู้บริหารภาคเอกชนนั่งประชุมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงยาวนานกว่า2ชั่วโมงถือเป็นความกดดันที่งดงามสำหรับรัฐบาลการที่ปลัดกระทรวงระดับสูงมาร่วมนั่งรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ด้วยตนเองสะท้อนความพร้อมที่จะนำข้อมูลไปทำแผนปฏิบัติงานให้เกิดผลจริงพร้อมประกาศทิ้งท้ายว่าจะใช้ข้อมูลทั้งหมดให้คุ้มค่าโดยตั้งเป้าว่าความร่วมมือของคนในห้องประชุมนี้หากคิดเป็นมูลค่าเวลารวมกันกว่า50,000 ล้านบาท
จะต้องช่วยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกลับคืนมาให้ประเทศได้ถึง5ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าจากสิ่งที่ได้หารือกันในวันนี้อันนี้ก็เป็นบทสรุปของการประชุมในวันนั้นเดี๋ยวช่วงหน้า

นี้นะคะดิฉันก็จะนำข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของโฆษกรัฐบาลมาเล่าให้ฟังนะคะท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจที่โลกกำลังเผชิญทั้งภาวะเงินเฟ้อการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์รัฐบาลไทยกำลังส่งสัญญาณใหม่ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจโดยการเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นผ่านเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงใน10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญสาระสำคัญของเวทีครั้งนี้ไม่ได้อยู่เพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่คือการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะนำข้อเสนอเหล่านี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้พร้อมมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนซึ่งสะท้อนความพยายามลดช่องว่างระหว่างนโยบายบนกระดาษกับผลลัพธ์ในชีวิตจริงจากเสียงเอกชนสู่กลไกขับเคลื่อนประเทศการเชิญภาคธุรกิจจากกลุ่มธนาคารโรงแรมท่องเที่ยวก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พลังงานปิโตรเลียมเกษตรค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าหารือร่วมกันถือเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยกำลังต้องการภาพใหญ่ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกันไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบแยกส่วนข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายด้านชี้ให้เห็นโจทย์สำคัญของประเทศในระยะยาวตั้งแต่การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบบริหารจัดการน้ำพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบไปจนถึงการผลักดันอุตสาหกรรมในอนาคตเช่น AI เทคโนโลยีขั้นสูงและเศรษฐกิจสีเขียวหากมองในเชิงโครงสร้างข้อเสนอเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับต้นทุนชีวิตของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นค่าไฟที่มีเสถียรภาพมากขึ้นระบบน้ำที่ช่วยลดความเสี่ยงภัยแล้งของเกษตรกรหรือการเกิดงานใหม่ที่ใช้ทักษะสูงและให้รายได้ดีกว่าเดิมโอกาสใหม่ของแรงงานไทยในเศรษฐกิจแห่งอนาคตหนึ่งในประเด็นที่น่าจับตาก็คือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งกำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญของเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมานะคะไทยมักจะถูกตั้งคำถามเรื่องความพร้อมในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านแต่หากข้อเสนอเหล่านี้ถูกผลักดันจริงไม่เพียงแต่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศแต่ยังเปิดโอกาสให้แรงงานไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้าสู่อาชีพใหม่ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นในอีกมิติหนึ่งการส่งเสริมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ปรับตัวและแข่งขันได้ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และรายย่อยรวมถึงสร้างโอกาสกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและภูมิภาคไม่ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เฉพาะเมืองหลักปัญหาเรื้อรังของ SME ที่รัฐเริ่มยอมรับตรงไปตรงมาข้อเท็จจริงสำคัญที่ภาครัฐรับฟังจากเวทีนี้คือปัญหาของ SME รายย่อยหรือไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการภาครัฐและแรงทุนแม้จะเป็นกลุ่มที่สร้างจากการจ้างงานจำนวนมากของประเทศนี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ดำรงอยู่มายาวนานเพราะหลายมาตรการช่วยเหลือในอดีตมักไปไม่ถึงผู้ประกอบการตัวเล็กๆจริงๆการที่รัฐบาลประกาศว่าจะใช้ข้อมูลจากเวทีนี้มาปรับมาตรการในอนาคตจึงเป็นสัญญาณสำคัญว่าแนวคิดนโยบายแบบเหมารวมอาจเริ่มเปลี่ยนไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้นอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การรับฟังแต่คือความต่อเนื่องในการดำเนินงานเพราะข้อเสนอที่ดีจำนวนมากในอดีตมักสะดุดจากระบบราชการที่ซับซ้อนและขาดกลไกติดตามผลอย่างจริงจังในมุมของภาครัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสะท้อนว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงตอบโจทย์ภาคธุรกิจแต่ต้องการให้ผลลัพธ์ส่งต่อถึงประชาชนโดยตรงทั้งการจ้างงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นต้นทุนค่าครองชีพที่ลดลงและโอกาสใหม่จากเศรษฐกิจยุคใหม่โดยรัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนในการผลักดันข้อเสนอที่เป็นประโยชน์เข้าสู่กลไกการทำงานของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมสิ่งที่รัฐบาลพยายามสร้างความเชื่อมั่นก็คือการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนหรือกรอ.พร้อมระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและกำหนดประเมินผลภายใน6เดือนแนวคิดนี้ถือเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจเพราะสะท้อนแนวทางการบริหารแบบวัดผลได้มากกว่าการกำหนดเป้าหมายกว้างๆ
หากสามารถเปิดเผยความคืบหน้าให้ประชาชนรับรู้ได้จริงก็อาจช่วยเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการได้มากขึ้นแต่ท้ายที่สุดความสำเร็จของเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังจะไม่ได้ถูกวัดจากจำนวนข้อเสนอที่เข้าสู่ครม.หากจะถูกวัดจากผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นต้นทุนชีวิตที่ลดลงโอกาสทางอาชีพใหม่หรือความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการยืนหยัดแข่งขันได้การเปิดพื้นที่รับฟังเสียงจากภาคเอกชนถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่สังคมคาดหวังก็คือการลงมือทำมากกว่าการรับฟังเพียงในห้องประชุมซึ่งหากรัฐบาลสามารถผลักดันข้อเสนอเหล่านี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริงก็จะสะท้อนถึงการทำงานของภาครัฐที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและวางรากฐานอนาคตของประเทศอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คือมุมมองและแนวคิดที่ได้จากงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังและแนวคิดเหล่านี้คือข้อมูลที่รัฐบาลจะผลักดันไปสู่การดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้ก็ได้นำประเด็นใหญ่สำคัญนะคะมาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็จะได้เป็นความรู้นะคะว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยรัฐบาลนะคะก็พยายามที่จะปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกนี้ในหลายด้านนะคะแล้วรัฐบาลก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วก็วางเป้าหมายเชิงโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ไม่ว่าจะในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกนะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีในภาคตะวันออกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือน

0: คนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
1: ด้านนายลวรนแสนสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้
0: สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60-40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
1: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
3: นายสาวรัชดาธนาดีไรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบัน ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4: นางสาวเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
5: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวและบางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบรีเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบรีเออร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
6: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมล์บริเวณแยกอโศกดินแดงว่า ขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้จนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
6: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
8: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอญัตติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
9: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากว่าไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
10: แล้วควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
8: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านลดพุ่มพวงส่งลดพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากลดพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ภัยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทั้งนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่ฝนตกหนักคลื่นสูงกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดเมืองหงเคียนจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
16: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองครับแวดวงกีฬา19พฤษภาคม2569นี้ผมณถนนชูเมืองคุณสุวรรณธรรมฤดีนะครับแล้วก็ทีมงานคุณเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชาธรชัยโสดาอัคเดชคำพิชิตะนะครับแล้วก็คุณากรซิมพิทักษ์อยู่กับผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยแฟนวอลเลย์กีฬาลุ้นไปด้วยกันนะครับสนุกเกอร์เราได้แชมป์โลกนะอายุ21ปีและอายุรุ่นทั่วไปหญิงนะคนเดียวกันคว้า2แชมป์เดี๋ยวจะได้คุยกันแต่ขณะเดียวกันเซปัตตะกร้อทีมเดี่ยวชิงแชมป์โลกครับที่มาเลเซียครับกำลังชิงชัยกันอยู่ไม่มีฟรีทีวีถ่ายทอดนะครับดูได้ทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ของสาพันตะกร้อนะเซปัตตะกร้อของมาเลเซียนะทางด้านของเปอร์เซตูตวนเซปัตตะกร้อหรือว่า YouTube ของเซปัตตะกร้อนะครับไปดูได้นะครับไทยชิงกับเมียนมานะต้องบอกเลยเมียนมาคราวนี้โอ้โหมาแรงนะครับอัตราของมาเลเซียชุดเหรียญ4เกมครับที่มีรุสลีตัวเก่งเขาอยู่มัดเลยนะครับมาเลเซียตกรอบไม่ได้เข้าชิงครับและไทยชนะทางด้านของเกาหลีมาครับนะ2-1เซตนะเราเข้าชิงกับเมียนมาตอนนี้เซตที่2ครับซึ่งเซตแรกเราชนะไปก่อน15-8นะครับแต่กรอกติกาใหม่เล่นแค่15นะ15แต้มผลัดกันเสิร์ฟนะครับไทยในเซตที่2ครับนำอยู่5-3เนี่ยเรามีตัวหลักอย่างทางด้านของเสิร์ฟนะทางด้านของพรเทพถิ่นบางบนหลักตัวเสิร์ฟหมายเลข15จะได้เสิร์ฟลูกนี้โอ้โหยัดไปที่หน้าซ้ายของเมียนมาเขาชงได้เขาซันแบ็คครับลงไปนะเดี๋ยวจบ15แต้มนะเซต2เป็นอย่างไรเล่าให้ฟังเอาคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบนะครับเซตที่2เนี่ยเรานำอยู่5-4นะ5-4นะครับนี่คือเซปัตตะกร้อแต่ว่าก่อนอื่นไปแสดงความยินดีกับทางด้านของน้องไมค์สากลนะครับนักสนุกเกอร์ของเราน้องไมค์สากลหรือว่าปัญชญาจันน้อยนะครับนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีนะครับในช่วงเมื่อวานนี้ชิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับตามหลัง0-2เฟรมกลับมาชนะ3เฟรมรวดเอาเช้าหวังเสาถงจากจีน3-2เฟรมคว้าแชมป์เยาวชนโลกหญิงอายุไม่เกิน21ปีเป็นสมัยที่2นะครับแล้วปรากฏว่าในวันนี้นะฮะในช่วงเที่ยงนะครับก็ทางด้านของน้องไมค์สากลนะมาชิงกับทางด้านของเรียนเอวันนะครับตำนานนักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยครับก็ปรากฏว่าทางด้านของมาสากลคว้าแชมป์โลกอีกครั้งนึงนะครับในการแข่งขัน World Women Snooker Championship 2026นะครับที่ฉานผิง Snooker Center เมืองฉงกวนมณฑลกวางตุ้งสาธารทางด้านของประเทศจีนนะครับทางด้านของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวันนี้นะครับซึ่งเป็นการแข่งรอบชิงนะมายนะวัย18ปีเจอกับเรียนอีแวนนะครับมือ4ของโลกนะครับเจ้าของแชมป์12สมัยนะครับมายสากลนี่ชนะไป6-2เฟรมแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงนะครับมี2เซนจูรี่ด้วยนะแต้มเกิน100แต้มอยู่2เซนจูรี่ด้วยนะก็คว้าแชมป์ไปเงินรางวัล 550,000 บาทนะครับสร้างประวัติศาสตร์2แชมป์โลกในปีเดียวนะครับรุ่น21ปีและรุ่นใหญ่นะทำให้มายได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพนะครับ2ฤดูกาลนะพร้อมได้เล่นสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026ด้วยนะครับต่อจากใครต่อจากที่ได้คนที่3ที่ได้แชมป์โลกต่อจากมิงสระบุรีแล้วก็ใบพัดศรีราชาสศิภาพรนันทคำจันทร์และที่ได้แชมป์โลกมานะครับแล้วก็ทำสถิติเทียบเท่ากับปายอี้หลูนะครับว่าที่แชมป์เยาวชนโลกแล้วก็แชมป์โลกหญิงที่ได้ในปีเดียวกันนะครับปายอี้หลูทำได้ในปี2024แล้วก็มายทำได้ในปี2026ครับสกอร์ตอนนี้นะไทยได้เสิร์ฟครับพรเทพเปิดยอดแม่ติดเน็ตครับไม่ได้อ้าวเมียนมาขึ้นนำ6-5เมียนมาเนี่ยเขาได้เราแพ้เมียนมาในตะกร้อ4คนเมื่อวานนี้ตกรอบนะคุณผู้ฟังแต่อย่าบอกต้องบอกนะว่าตะกร้อ4คนเนี่ยเรา เป็นตะก้ออีเวนต์หนึ่งซึ่งทางเมียนมาเขาเก่งตะก้อ2คนเขาเก่งเราถนัดตะก้อ3คนซะส่วนใหญ่นะตะก้อ3คนแล้วก็ทีมเดี่ยวทีมชุดนะครับแต่ตะก้อ2คนตะก้อ4คนเขามีหลายๆประเทศแข่งขันกันญี่ปุ่นเขาก็เก่งตะก้อ4คนนะครับเอาแล้วครับเมียนมาเสิร์ฟไทยยกขึ้นฟาดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเมียนมาดาบ2ของเรายกแล้วก็ขึ้นฟาดหยอดครับโอ้โหเป็นแต้มแม่หลอกเหมือนจะฟาดครับหน้าเราเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าชื่อใครแม่นะมีพรเทพนะฮะแล้วก็วรวุฒิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะภูตะวันน่ะนะคนนึงน่ะถ้าจำไม่ผิดนะขึ้นหยอดลูกนี้โอ้โหนะมฤคินพันมาก่อนหรือเปล่านะครับโอ้โหคือขึ้นไปเหมือนจะฟาดครับแต่หลอกหยอดครับเหนือบล็อกเมียนมาทางด้านของนักกีฬาของเรานะอื้อหือนะได้แต้มนะไทยได้แต้มอยู่นะเออนะเอาละครับเมียนมาเสิร์ฟได้แต้มเหมือนกันเขานำ 7-6 โอ้โหนะคุณผู้ฟังครับลุยกันต่อนะในกีฬาอื่นๆนะครับดูไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยสมาธิอยู่ที่3ตะกร้อนะครับเราเนี่ยแหมในปีที่ผ่านมาเจอมาเลเซียไล่แซงไปแล้วก็เสียรางวัลพอสมควรทั้งตะกร้อเดียวแล้วก็ทีมชุดนะใน4เกมที่ผ่านมาชิงแชมป์โลกและชิงถ้วยพระราชคิงคัพเนี่ยเจอมาเลเซียนะครับแย่งแชมป์ไปนะคราวนี้ชิงแชมป์โลกนะครับการแข่งตะกร้อวัวคัพที่กัวลาลัมเปอร์นะฮะเราได้เข้าชิงทีมเดียวนะก็ได้ลุ้นกันนะครับก็ในเซตที่2นะฮะเกม15แต้มตอนนี้7-7อยู่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของตะกร้อแล้วนะครับการแข่งขันพุ่มเซ่นะครับการแข่งขันเอเชียนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2026รวดเทควันโดชิงแชมป์อาเซียชิงแชมป์เอเชียครั้งที่9ที่กรุงอุลาบาตอร์นะประเทศมองโกเลียนะครับชิงชัยวันแรกประเภทพุ่มเซ่หรือท่ารำนะครับเราส่งแข่งขัน9รายการวันนี้ส่งไป4คนนะฮะในประเภทพุ่มเซ่เดี่ยวชายนะครับแล้วก็มีทางด้านของพุ่มเซ่เดี่ยวหญิงด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเราแข่งขันกันนะครับทำผลงานได้นะวันนี้ในการแข่งขันนะเราลงแข่งขันเสร็จในการทำผลงานได้1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับจากเดี่ยวฟรีสไตล์หญิงกับนาโนวัชรกุลลิ้มจิตกรเจ้าของเหรียญทอง4เกมนะครับก็รอบชิงชนะเลิศได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะส่วนเหรียญทองเป็นชีออนคิมจากเกาหลีใต้นะครับพุ่มเซ่เดี่ยวชายน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรเจ้าของดีกรีเหรียญเงินเยาวชนแชมป์โลกนะครับท่ารำชนะคู่แข่งก็ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าแพ้ทางด้านของลีตงจูนจากเกาหลีใต้นะครับก็ผ่านเข้าชิงเหรียญทองนะครับได้แค่เหรียญทองแดงแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเภทเดี่ยวฟรีสไตล์ชายโชกุนครับรัชพลใหญ่บัวเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับได้สำเร็จแต่ทำคะแนนได้เพียงอันดับที่5นะครับพลาดเหรียญแต่ได้โควต้าไปเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี่ยวพุ่มเซ่หญิงครับรัชดาวันแต่เพียงทองนะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ก็ติด1ใน7ได้สิทธิ์ไปเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับ20พฤษภาคมนะพุ่มเซ่ไทยจะมีแข่งขัน5รายการรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับอ้าวเมียนมาได้เสิร์ฟไทยเปิดได้ครับต้องแกยกมาจากข้างนอกแล้วขึ้นฟาดลูกนี้ติดบล็อกเมียนมาครับแม่8เท่ากันไม่เป็นไรยังลุยได้ต่อครับเราเขาซื้อบล็อกเราไปแก้เราชงมาจากข้างนอกนะชงมาจากนอกสนามอะนะครับแต่ว่าเขาเสิร์ฟดีฮะเราเปิดขวาแล้วต้องไปแก้ตัวเสิร์ฟของเรากับทั้งทีมนะครับแล้วก็ยกมาขึ้นฟาดเมียนมาบล็อกครับติดเข่าเมียนมาครับแม่เอาละครับตอนนี้8-8ครับคุณผู้ฟังครับค่อยว่ากันต่อนะฮะเรื่องของฟุตบอลนะใครที่รอชมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับคูเวตนะก็ปรากฏว่าบัตรในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเตรียมจำหน่ายเตรียมขายกันเรียบร้อยแล้วนะไทยกับคูเวตแมตช์อุ่นเครื่อง FIFA Day นะในเดือนมิถุนายนนะไทยทิกเก็ตเมเจอร์พร้อมเปิดขายบัตรนะฮะในเกมทีมชาติไทยลงแข่งขันนะฮะกับคูเวตที่สนามปทุมธานีสเตเดียมวันที่5มิถุนายนนะก็พรุ่งนี้เปิดขายให้จองในวันพรุ่งนี้นะวันพุธที่20พฤษภาคมนะครับในช่องทางของไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะสาขาหลัก11สาขาแล้วทุกช่องทางนะครับ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับบัตรมีตั้งแต่ราคาต่ำสุด200บาทแพงสุดก็400บาทนะครับก็ไปเชียร์ไทยกันนะครับเราอุ่นเครื่อง2นัดตามปฏิทิน FIFA Day นะครับมี2นัดของทีมชุดใหญ่นะครับ5มิถุนายนก็เจอคูเวตนะที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนที่วันที่9ก็จะไปเจอกับจีนนะที่กวนหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์เจอกับจีนนะครับนะก็ ในการแข่งขันของไทยเราก็ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐนะช่อง32นะครับก็ไปตามดูกันนะครับในส่วนของทีม19ปีนะครับก็ซ้อมกันอยู่นะที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการนะครับทีมอายุ19ปีลงซ้อมต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลรายการ19ปีอาเซียน19ปีแชมเปี้ยนชิพนะครับ 1-14 มิถุนายนที่อินโดนีเซียนะครับรายการนี้เรามีโค้ชทางด้านของจักรพันธ์ปันปีดูแลเต็มที่เลยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมสำคัญแล้วนะครับแล้วก็ลงแท็กติกให้นักกีฬาด้วยนะซ้อมวันละ1ชั่วโมง30นาทีนะครับก่อนที่จะซ้อมเรื่อยๆนะที่ฟุตบอลแคมป์สมุทรปราการถึง29พฤษภาคมแล้วก็จะเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ23คนนะครับมีเจอบรูไนนะวันที่2นะครับวันที่5เจอสิงคโปร์วันที่8เจอกับมาเลเซียนะครับก็มีการถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องของเราในรายการนี้เพื่อที่จะเตรียมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับใน30สิงหาคมถึง16กันยายนนะรอบคัดเลือกต่อไปนะครับตอนนี้สกอร์ไทยตามหลัง9-10นะฮะแล้วก็พยายามใช้ตัวชงนี่แหละครับขึ้นไปฟาดนะเอาละครับ10เท่ากันนะครับเหลือ5แต้มไทยจะได้เสิร์ฟพรเทพนะยาวสวยงามเสิร์ฟลูกนี้กดไปเมียนมาต้องแก้จากนอกคอร์ตเขาขึ้นไปซันแบ็คติดบล็อกไทยแม่แต่ว่าบล็อกลงในแดนไทยครับขนาดแก้มาแล้วคุณผู้ฟังโอ้โหเขายังทำได้เมียนมาโอ้โหนี่ฮะเขาไปแก้มานะจากนอกสนามแล้วขึ้นไปซันแบ็กหมายเลขเก้าของเมียนมาโอ้โหเราบล็อกอยู่นะฮะแต่ว่าลงในแดนไทยนิดเดียวนะครับตัวบล็อกของเรานะฮะนะเอาละเมียนมาขึ้นนำ11-10นะครับเขาจะได้เสิร์ฟนะผลัดกันเสิร์ฟไทยจะได้รับลูกเสิร์ฟของเมียนมานะครับโยนมาเขาเสิร์ฟเราเปิดด้วยศีรษะชงขึ้นมาฟาดลูกนี้ติดบล็อกเมียนมาแล้วก็ดาบ2ของเราตั้งเองชงเองขึ้นฟาดลูกนี้หยอดเมียนมารับได้เอาเข้าทางเมียนมาซันแบ็กติดบล็อกไทยทัดบล็อกไทยออกหลังอีกโอ้โหเมียนมาได้2แต้มนะแซง12-10แล้วครับในเซตที่2โอ้โหนะอ่ะดูบอลกันต่อคุณผู้ฟังฟุตบอลกันต่อยู23โดยโค้ชธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเตรียมอุ่นเครื่องฟุตบอลยู23ของเรานะประกาศรายชื่อเมื่อเรียบร้อยแล้วจะอุ่นเครื่องกับทีมเกาหลีใต้ชุดยู23และทีมชาติ UAE ยู23นะครับเป็นการเตรียมตัวของทีมชุดใหญ่ของเรานะชุดยู23ที่ไปแข่งขันรายการใหญ่ของเราในปีนี้ก็คือมะกำฟุตบอลในกีฬาเอเชียนเกมนะครับต้องอุ่นเครื่องกันนะครับแล้วก็มีประกาศรายชื่อ26นักเตะแล้วนะครับก็นักเตะก็ต้องมารายงานตัวกันนะครับมีใครบ้างเดี๋ยวก็รอติดตามกันมีประกาศมาแล้วนะฮะซึ่งนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยต้องมารายงานตัวนะครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เนี่ยเราก็สร้างความหวังเหมือนกันนะเอเชียนเกมเนี่ยนะครับตอนนี้เมียนมานำ23-10นะมีโอกาสลุ้นเซต3แล้วมั้งรายการนี้โอ้โหเมียนมาเข้ามาดีไทยต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับนะเปลี่ยนตัวนะธนพรนะลงมาแทนนะฮะมาเลข7ลงมานะทางด้านของไทยธนพรสิรินะผมดูชื่อนิดนึงทางด้านของธนพรนะลงมาแทนนะธนพรซับเย็นนะธนพรซับเย็นลงมาแทนนะครับนะฮะเอาละครับเมียนมาเสิร์ฟ13-10เดี๋ยวจบเซต2เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าข่าวอื่นนะดูเมียนมาเสิร์ฟก่อนนะเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้อะหน้าของมอเทียเปิดได้แล้วชงขึ้นไปฟาดลูกนี้ลงไปเอาแล้วครับไทยขยับไล่เข้ามานะ11-13นะ11-13คุณผู้ฟังเชียร์ตะกร้อไปด้วยกันนะนึกถึงบรรยากาศสมัยที่บรรยายตะกร้อนะในกีฬาซีเกมส์สนุกจริงๆนะซีเกมส์เอเชียนเกมส์นะตอนนี้ไทยไล่มา11-13นะเอาละครับมีการขอเวลานอกกันนะฮะช่วงนี้ขอเวลานอกกันพอขอเวลานอกปั๊บก็คุยข่าวอื่นต่อนะครับฟุตบอลชิงฟุตบอลรายการพิเศษโค้กคัพนะอายุ17ปีส่วนภาคตะวันออกคิกออฟกันแล้ววันนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีเล่นแบบแพ้คัดออกเลยนะวันนี้นะแข่งกัน2สนามนะโรงเรียนที่สนามกีฬาเทศบาลหนองปลือนะครับแล้วก็ที่สนามชลบุรีเทรนนิ่งกราวนะใครเป็นแฟนของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐที่ตอนหลังเนี่ยย้ายไปคุมโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลเนี่ยครับก็นัดแรกเนี่ยเอาชนะโรงเรียนหัวถนนวิทยา6-1เข้ารอบนะส่วนโรงเรียนหมอนทองของโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดนะก็ทีมดังจากฉะเชิงเทรานะก็เอาชนะทีมสายมิตรกบินยูไนเต็ด2-1นะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้รอบ8ทีมนะครับทั้ง2สนามนะศูนย์สนามกีฬาเทศบาลหนองปลือตั้งแต่ 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับรวมถึงสนามชลบุรีเทรนนิ่งกราวด์ 8:30 นาทีเป็นต้นไปเหมือนกันนะครับ ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลชนะนะครับโอ้ชนะ1ประตูต่อ0นะครับอาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่1-0นะฮะยิ้มเลยมิเกลอาร์เตต้ามีความสุขมากนะตอนนี้แต้มนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป5แต้มแล้วนะครับแล้วก็มิเกลอาร์เตต้าบอกว่ามีความสุขจริงๆนักกีฬาเล่นได้อย่างสุขมากเล่นได้อย่างสนุกนะครับนี่คือหัวใจของทีมนะฮะนัดสุดท้ายเจอคริสตัลพาเลซบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้เจอบุกไปเยือนบอร์นมัธนะครับบอร์นมัธก็อยากจะอยู่ในพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะทัวร์ยุโรปส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการจะชนะเพื่อจะไปกดดันนะของอาร์เซนอลนะครับค่ำคืนนี้ 1:30 ที่วิตาลีสเตเดียมนะครับอีกคู่หนึ่งเชลซีเจอกับทีมของสเปอร์เชลซีก็ต้องการพื้นที่ยุโรปส่วนสเปอร์ต้องการ1แต้มนะเพื่อจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกนะครับเอาละครับไทยได้เสิร์ฟลูกนี้ชงไทยขึ้นฟาดหยอดครับติดบล็อกเมียนมาโอ้โหจะฟาดแต่ดันไปหยอดครับติดบล็อกเมียนมาหมายเลข9โอ้โหเมียนมาได้เซตพอยต์ฮะไทยไปประท้วงอ่ะขอชาเลนจ์ว่าการบล็อกของเมียนมาเนี่ยตามฟาวล์เน็ตหรือเปล่าฮะเอาละขอชาเลนจ์ก่อนนะคือกติกาของตะกร้อมีการชาเลนจ์ก็คือดูว่าเขาบล็อกโอเวอร์ไหมนะบล็อกโอเวอร์หมายความว่าเน็ตอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังครับส่วนของร่างกายขาแขนเนี่ยเลยข้ามเน็ตไปฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะถ้าเลยไปเนี่ยนะถือว่าเป็นการฟาวบล็อกโอเวอร์เนี่ยนะก็กติกามีอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ดูให้สนุกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหนี่ขาคู่ต่อสู้บล็อกทีนึงก็โยงมาอีกฝั่งนึงอะนะอีกฝั่งนึงของสนามของคู่แข่งขันอะนะครับก็ตอนนี้ก็มีกติกาการชาเลนจ์อะไรกันนะครับก็จะยังไงทราบนะครับตอนนี้กรรมการก็ดูต้องดูเหมือนกับถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็มี VAR นะเทนนิสก็จะมีฮอคอายประมาณนี้มีชาเลนจ์ต่างๆนะครับกรรมการต้องดูกันว่าบล็อกโอเวอร์ของเมียนมาหรือเปล่าจังหวะเราขึ้นนะได้ขึ้นเหมือนจะฟาดแต่พอเมียนมาขึ้นมาบล็อกปั๊บเราหยอดแต่หยอดกำลังจะหยอดเมียนมาเขาใช้หุบเข่านะเอาละครับแต้มสำคัญเขาจะได้14หรือว่าเราจะหยุดเขาได้นะรอติดตามกันอยู่นะครับการแข่งขันฟุตบอลอีกรายการหนึ่งน่าสนใจนะครับนะฟุตบอลที่ทางด้านของเอกชนใจดีนะไฮเซ่นนะครับไฮเซ่นร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่นอายุ12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูธครับสปอนชิปสปอนเซอร์ชิป2026นะครับปี3นะครับไฮเซ่นร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูธครับสปอร์ตสปอนสปอร์ตชิป2026นะสารฝันปี3ให้น้องๆเยาวชนที่รักฟุตบอลอย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาฟุตบอลก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนะก็นี่คือเรื่องของการจัดฟุตบอลรายการดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคุณทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซ่นอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยคุณนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกกต.นะฮะแถลงข่าวจากการแข่งขันฟุตบอล7คนอายุ12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูธครับสปอนสปอร์ตชิป2026นะฮะปี3นะฮะก็ปีนี้เนี่ยขึ้นมาที่เชียงใหม่เลยนะที่จังหวัดเชียงขออภัยที่จังหวัดเชียงรายนะไปสานต่อฟุตบอลที่จังหวัดเชียงรายนะจัดงานใหญ่กันที่นู่นเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไฮเซ่นนะครับก็เป็นไฮเซ่นเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพสำคัญของฟีฟ่าด้วยนะครับเอาละไทยชาเลนจ์ได้นะนะฮะไล่มา12ต่อ13อะไทยแต่แต้มนี้ทางด้านของเมียนมาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้เอาละครับไทยเปิดได้ยกชงสูงขึ้นฟาดลูกนี้ได้แต้มไทยครับ13เท่ากันเอาละครับ13เท่ากันแล้วโอ้โหสะใจฮะสะใจโอ้นะอ่ะฟุตบอลไฮเซ่นฟุตบอลนะที่จัดขึ้นที่เชียงรายนะครับก็เชิญน้องๆนะมาร่วมสมัครกันได้นะตัวแทนของโรงเรียนต่างๆนะครับมีเงินรางวัลมากมายนะการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนทางด้านของไฮเซ่นประเทศไทยก็จัดกิจกรรมดีๆนะฮะฟุตบอลนักเรียน7คนนะอายุไม่เกิน12ปีสมัครนะรับจำนวน32โรงเรียนนะจัด3วันนะครับโอ้ไปที่เชียงใหม่ด้วยเงินรางวัลกว่า 30,000 รางวัล 30,000 บาททีมแชมป์นะนะแล้วก็ได้อุปกรณ์อะไรต่างๆจากไฮเซ่นด้วยนะครับไฮเซ่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมอบรางวัลตั้งแต่อันดับ1จนถึงอันดับรองชนะเลิศอันดับ3นะครับแล้วเตะยอดเยี่ยมดาซันโวผู้รักษาประตูทีมเชียร์ยอดเยี่ยมนี้หมดเลยนะเอาละครับแต้มสำคัญของไทยแต่ก็เอาละครับโอ้โหเสิร์ฟมาเมียนมาได้แต้มเราเสิร์ฟมาเขารับได้ฮะแล้วก็เขาชงแล้วก็ขึ้นไปซันแบ็คครับไทยพรเทพเปิดด้วยข้างเท้าครับเอาละครับเซตนี้ทางด้านของเมียนมาได้14ฮะขึ้น14ต่อ13และเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับคุณผู้ฟังครับ เอาละเชียร์ไปด้วยกันนะอาจจะมีเซต3เดี๋ยวขอไปดูนอกรายการเป็นวงกีฬานะเวลาหมดน่าจะหมดพอดีนะแต้มนี้มาเลเซียเป็นขออภัยเมียนมาเสิร์ฟนะนำ14-13อ้าวมาแล้วครับเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้แล้วก็ชงคืนไปฟาดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเมียนมาครับลงในแดนไทยโอ้เขายังไงกรรมการบอกอ้าวฟาวไหมกรรมการบอกว่าเมียนมาฟาวครับเหมือนจะบอกว่าไปบล็อกโอเวอร์อีกแล้วกรรมการนะฮะโอ้โหไม่ได้เมียนมายังไม่ได้คุณผู้ฟังโอ้นะฮะเอาละครับแต้มนี้เกิดอะไรขึ้นนะมีการชาเลนจ์กันอีกแล้วโอ้โหมีการชาเลนจ์กันอีกแล้วยังไม่จบครับชาเลนจ์กันอีกแล้วฮะโอ้นี่นะฮะเกมตัดเซปัตตะก็สนุกครับในจังหวะที่เราชงยกแล้วก็ขึ้นฟาดเมียนมาบล็อกเหมือนจะโอเวอร์ครับนะแล้วมีสะโพกโดนเน็ตหรือเปล่าฮะต้องดูภาพช้านะกรรมการผู้ตัดสินที่นั่งอยู่นะตรงบนโต๊ะกลางนะเห็นเนี่ยนะนะครับว่าเอาละครับทางด้านของเมียนมานะครับจังหวะดูภาพช้านะครับขึ้นไปบล็อกโอเวอร์แล้วก็มีส่วนหนึ่งนะฮะโดนหรือเปล่าต้องรอดูกรรมการชาเลนจ์นะครับเอาแล้วครับไม่โอ้กรรมการบอก not over ไม่เกินครับเอาล่ะครับเป็นแต้มของเมียนมาครับในเซตที่2ชนะไทยไป15-13มีเซต3คุณผู้ฟังแม่เสียดายไม่จบในเซตนี้ในแวดวงกีฬาไปเชียร์กันต่อนะครับสหพันธ์ตะกร้อนานาสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียเนี่ยถ่ายทอดทุกช่องทางครับตะกร้อ World Cup นะที่มาเลเซียนะครับ YouTube Facebook นะฮะหรือไปหาไม่เจอก็ไปที่สมาคมกีฬาเซปัตตะกร้อถ่ายทอด

0: ภาพรเข้ามาทักทายกันคุณมาลีนะคุณจิราภาคุณลมใต้ปีกคุณสุภวรรณคุณนิลวรรณคุณพิสมัยนะคุณโดลำชีคุณกิจชายอาร์เซนอลฉลองแชมป์คืนนี้ไม่มียังไม่ฉลองคืนนี้แมนซิตี้ชนะนะคุณสุจิตรานะเข้ามาทักทายกันนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อกี้พูดถึงไฮเซนแล้วกับการสนับสนุนฟุตบอลเยาวชนนะนี่ไปแข่งขันกันที่เชียงรายนะครับไฮเซนก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนฟุตบอลโลกนะประเทศไทยยังไม่ตกผลึกนะครับนะว่าจะถ่ายทอดอย่างไรลิขสิทธิ์อย่างไรนะก็ลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงอยู่นะฮะรัฐออกตังค์ไม่ได้หรอกนะต้องมีภาคเอกชนใจดีแหละมาช่วยนะรอดูต่อไปนะคุณผู้ฟังครับนะเรื่องของฟุตบอลโลกว่าเราจะได้การชมการถ่ายทอดสดหรือไม่นะวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณธนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกริยกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซนทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญ

0: เหตุรับมือภัยแล้งปี2569
1: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาฝั่งทองรายงาน
0: ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพวุฒิทหารบก
2: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธงสามชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาทหารเรือไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพร้อมอ่านประกาศพระเกียรติคุณโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์จากนั้นผู้บัญชาการฐานเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรผู้แทนสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผู้แทนหน่วยราชการร่วมวางพวงมาลา จากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวิหารน้อยภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอัฐิของสมาชิกราชสกุลอาภากรและราชสกุลสุริยงศ์จังหวัดนราธิวาสจัดแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานนำรายได้สมทบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานภายใต้แนวคิดนราธิวาสคอลเลกชัน2026 111ปีจากเมืองนารอสู่เมืองนราธิวาสที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส2569มีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจนในจังหวัดนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมคอปบาโกปี 2568 ถึง 2573 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกัน
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ด้วยความร่วมมือการฝึกร่วมผสมครอบบาโกของกองทัพสิงคโปร์ในประเทศไทยประจำปี 2568 ถึง 2573 โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกครอบบาโกที่กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและเศรษฐกิจนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาดาเกสเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามสมาชิกในการอุดหนุนภาคประมงทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่15กันยายน2568สำหรับการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของไทยเนื่องจากกรมประมงมีมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอีกทั้งไทยยังสามารถขอรับประโยชน์จากกองทุน WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
4: ร้อยเอกหญิงพัตตาลักษ์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องโดยจากนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Outเพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก และเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันคณะกรรมการเข้าใจรายงาน
0: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569พร้อมชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
5: นายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพ.เปิดเผยว่าสพ.กำหนดจัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ในวันที่22พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองและการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สพ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือCOP 17ณประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
6: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่วัดราชมนดบอำเภอเมืองพิษณุโลกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทุกช่วงวัยรวมพลังกวนข้าวทิพย์ด้วยแรงศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกนายจรัญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมุ่งหวังให้ข้าวทิพย์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังศรัทธาและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าท้องถิ่นทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดของจังหวัดสระบุรีที่มีการกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่มต้นถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงผ่านชุมชนแสงดาวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: ครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางรับศพผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะที่สถาบันนิติเวชวิทยากลับภูมิลำเนาประกอบพิธีทางศาสนาหลังผลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตน
7: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเดินทางเข้าตรวจ DNA เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยล่าสุดสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายประกอบด้วยนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นายธีคาอุตมากรอายุ34ปีนักศึกษาปริญญาโทมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้นายธนันท์พิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้และนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูและขสมกได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่19-21 พฤษภาคมนี้โดยมีทหารมากกว่า 65,000 นายพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์ราว 7,800 รายการซึ่งรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธมากกว่า200แท่นเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะครอบคลุมการฝึกร่วมและการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศเบลารุสทั้งนี้การที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปลดพันธกรณีข้อจำกัดหลายประการที่มีต่อรัสเซียและสหรัฐซึ่งต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามเรือดำน้ำรุ่น MH-604 Hawk จำนวน20ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีต่อเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เกาหลีใต้นอกจากนี้ยังอนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นกำลังหลักขององค์ทัพเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรูสารข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ400รายขณะเดียวกันในแพทย์ทองคาเซยาผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าการประกาศดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคระดมทรัพยากรฉุกเฉินและเร่งความพร้อมในการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านของดีอาคองโกและยูกันดาที่มีความเสี่ยงเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันดิบูเกียวในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
11: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนก่อน
12: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูแลยุติธรรมเนี่ย เราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
11: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ก็ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม
13: ่ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
14: ก็ยังลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะ
11: ลิเวอร์พูล FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2026-2027 พร้อมป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงาน
15: ลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ Discovery Plaza ภายในสยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดันกริดโปรเซอร์มีการนำลวดลายเลขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่โดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้ Adidas ปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบ่านอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว Pop Up Store อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: นายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยพร้อมด้วยนางนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพ2026ปี3และจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลและจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพเป็นการแข่งขันประเภทฟุตบอลนักเรียน7คนยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32โรงเรียนเพื่อร่วมดวลแข่งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายพาณิชย์คาดนาครายงาน
16: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นนิเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
19: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์ สองถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมยสามประพฤติผิดในกามวาจีทุจริตสี่อันได้แก่หนึ่งพูดคือพูดคำที่เป็นเท็จสองพูดคำหยาบคายหรือคำที่สีแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจสามพูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกันสี่พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมมาต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันลงนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปและก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปไปนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่สองที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่สามพี่สี่เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลเธอเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบพี่เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

อีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์โชคชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อเสียเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้หนึ่งนาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูทโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไม่ละไอ้ที่ได้ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหรานี่มันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพสวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่โชคชนะบนสังเวียน

ายรูปปีนี้แสนสักไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดสิ่งเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้กระถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนสักโชคชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปช่วยชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาเรากลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อังคุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์โชคชนะแต่ว่าถ้าเจออังคุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยปปส.ปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยการให้บริการ
8: นายปรินทร์เมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกัน2จุดใหญ่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจากดีเซลบางซื่อครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนนด้วยผลการตรวจคัดกรองวันนี้จำนวน118คนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายนอกจากนี้สำนักงานปปส.กทม.ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดให้แก่รฟท.เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันได้บูรณาการกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิดซุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79รายผลการตรวจไม่พบสารเสพ

0: สิทธิ์ในร่างกายเช่นกันทางนี้ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มแอลกอฮอล์และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่
2: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าและให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผ60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผ30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทำผ15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวิลจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราที่คำนึงถึงความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยแล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลยังคงได้รับสิทธิพำนักตามระยะเวลาเดิมจนสิ้นสุดลงแต่เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กรมที่ดินจัดมาตรการเชิงรุกคุมเข้มนอมินีต่างชาติทั่วประเทศย้ำหากพบทำนิติกรรมอำพรางสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีเพื่อปกป้องสิทธิคนไทย
3: นายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในลักษณะนอมินีของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่ากรมที่ดินมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดแต่พบว่าปัญหาหลักมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากกลุ่มทุนมักใช้วิธีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังเช่นเพิ่มสัดส่วนต่างด้าวให้ถือหุ้นเกินกว่า49%เปลี่ยนรายชื่อหรือใช้บริษัทไทยถือหุ้นแทนเพื่อปกปิดการถือครองของต่างด้าวที่แท้จริงพร้อมสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับมายังกรมที่ดินทุก3เดือนรวมทั้งสำรวจสถานะกลุ่มทุนในพื้นที่หากตรวจพบพฤติกรรมนอมินีและทำนิติกรรมอำพรางจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีตามประมวลกฎหมายที่ดินย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือการลงทุนแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องสิทธิ์ในที่ดินให้คนไทยอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเอกพงศ์นพสกุล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันครับรายการที่เราจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะฮะเพลงเพื่อชีวิตบ้างสลับกันไปที่สำคัญสาระเรื่องราวหลากหลายนะครับนำมาย้ำเตือนแจ้งเตือนเล่าสู่กันฟังเป็นประจำครับจันทร์อังคารพุธและศุกร์นะฮะเราเจอกันแต่ว่าผู้ดำเนินรายการนั้นจะสลับสับเปลี่ยนกันไปวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยากจะบอกว่าสาระสารพันนะครับขออนุญาตปรับเล็กน้อยไม่ใช่ปรับวันนี้นะจะปรับสัปดาห์หน้าสำหรับวันอังคารนะครับจากเดิมที่ผมเคยมาจัดรายการเจ้ยเจ้าอยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนให้น้องนะครับน้องแก้วนะครับภูมิรัตน์มีลักษณะนะฮะจะมาประจำรายการสาระสารพันในคืนวันอังคารส่วนสไตล์เป็นแบบไหนอังคารหน้าน้องแก้วจะมาเริ่มดำเนินรายการแล้วกันนะครับก็ติดตามส่วนผมก็สามารถติดตามได้ในรายการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค้นหามาเล่านะครับหรือว่าจะเป็นเพลงประทับใจสุขสราญบ้านเราร้อยเรื่องมาเล่าหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเสียงจากคนตาบอดไทยโอ้โหเยอะแยะนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามได้แล้วก็เสียงจากสปอตสารคดีต่างๆอันนี้ก็ติดตามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็แต่วันนี้ผมเองยังคงมาทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังแล้วก็สาระเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเอาละช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ

ใครชอบเที่ยวนะครับไม่ว่าจะดำน้ำดูปะการังหรือไปเที่ยวอุทยานนะครับไปเล่นน้ำแถวชายหาดแถวเกาะแก่งต่างๆมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับเกาะนะฮะหลายคนก็ชอบไปเที่ยวเกาะใช่ไหมครับแถวหมู่เกาะซิมิลันแถวหมู่เกาะสุรินทร์อ้าวทั้งสองไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์หรือซิมิลันเนี่ยนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันของจังหวัดพังงาฝากข่าวมาแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่15พฤษภาคมถึง15ตุลาคมนะครับใช้เวลา5เดือนด้วยกันจะมีการปิดนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันแล้วก็หมู่เกาะสุรินทร์ก็อาจจะช่วยฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติต่างๆให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็บริเวณทั้งหมู่เกาะเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมของทะเลอันดามันด้วยนะครับฝั่งอันดามันเนี่ยเขาบอกว่าพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยผมก็เพิ่งเคยรู้นะอ่านหนังสือเจอเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนก็เลยรู้ว่าจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดพังงาแล้วก็สวยงามด้วยนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอยากจะไปเที่ยวหลายคนมีความใฝ่ฝันนะฮะขนาดชาวต่างชาติบางประเทศเขาก็มีหมู่เกาะสวยเหมือนกันนะมีทะเลที่สวยเหมือนกันแต่ก็ไม่สวยแพ้บ้านเราหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็เลยชอบมาเที่ยวกันแล้วโดยเฉพาะเขาบอกว่าทะเลอันดามันเนี่ยเป็นทะเลที่สวยด้วยแต่ว่าช่วง5เดือนนี้นะครับตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง15ตุลาคมก็จะมีอาการปิดอุทยานทั้ง2อุทยานไม่ว่าจะเป็นซิมิลันแล้วก็สุรินทร์นะครับที่จังหวัดพังงาก็นำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็บอกต่อๆไปด้วยนะครับใครจะได้คือใครวางแผนที่จะไปเที่ยว2ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์หรือหมู่เกาะซิมิลันจะได้เปลี่ยนแผนใหม่นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายที่ที่จะไปเที่ยวได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาป่าธรรมชาติต่างๆเยอะเลยหรือจะไปเที่ยวเมืองแห่งความศิวิไลที่กรุงเทพมหานครนี่ก็มาได้นะครับคุณเชื่อไหมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่เขามีความใฝ่ฝันนะหลายคนเขาที่ว่าก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเขามาเที่ยวอะไรเขาก็มาเที่ยวอย่างวัดพระแก้วใช่ไหมฮะพระบรมมหาราชวังอย่างเงี้ยหรือจะเป็นไปช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งต่างๆเนื้อศูนย์การค้าต่างๆซึ่งอาจจะมีของถูกกว่าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีของที่ไม่ถูกไม่แพงแต่บ้านเขาไม่มีเขาเข้ามาเที่ยวหานะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยชอบที่มาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยพลาดไม่ได้เลยก็คือสตรีทฟู้ดไปทานอาหารแบบถนนคนเดินนะครับในตลาดโต้รุ่งต่างๆเนี่ยจริงๆในกรุงเทพก็มีนะบางทีแถวหน้าศูนย์การค้าหรือในย่านเมืองเก่าต่างๆเขาก็จะมีพวกเนี่ยสตรีทฟู้ดอาหารเรื่องชื่อลือชาไปยืนกินก็อร่อยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังผัดไทยหอยทอดต้มยำอะไรโอ้โหอาหารไทยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยนะครับจงภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนด้วยความเป็นมิตรไมตรีนะครับประเทศไทยเราจะได้เป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดไปนั่นเองฝาก

0: มาถึงชื่นชมนิยมไทยครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีมีมาฝากกันเหมือนเดิมแต่จะเป็นตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลในอดีตประชาชนจะข้ามฝั่งไปก็ลำบากเพราะยังไม่มีสะพานแล้วสะพานแห่งแรกของไทยที่สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคือสะพานอะไรสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยเหตุผลใดวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชประสงค์ให้การเดินทางด้วยรถไฟสะดวกขึ้นโดยรวมกรมรถไฟหลวงสายเหนือและกรมรถไฟหลวงสายใต้เข้าด้วยกันเพราะแต่เดิมทางรถไฟทั้ง2สายไม่ได้เชื่อมต่อกันค่ะแต่การจะเชื่อมทางรถไฟหลวง2ฟากให้ติดต่อกันได้นั้นก็ต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในเวลานั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีความกว้างถึง400เมตรเศษทว่าในที่สุดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศก็ได้เริ่มขึ้นที่ตำบลบางซ่อนกรุงเทพมหานครโดยกรมรถไฟได้ลงนามก่อสร้างเมื่อวันที่15มิถุนายนพ.ศ.2465เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคมปีเดียวกันวางหีบพระฤกษ์เมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ.2466โดยกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงสำหรับรูปแบบของสะพานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านอีกส่วนหนึ่งเป็นทางรถไฟพร้อมทางเดินเท้า2ด้านตัวสะพานมีความยาวถึง443เมตร60เซนติเมตรกว้าง10เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลถึง10เมตรค่ะเรือขนาดธรรมดาจึงสามารถลอดผ่านใต้สะพานได้สะพานแห่งนี้สร้างตามแบบสะพานยื่นซึ่งเป็นสะพานรูปแบบหนึ่งที่ใช้คานยื่นและใช้โครงสร้างแนวนอนในการยึดเสาค้ำหรือคานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อรองรับน้ำหนักของสะพานค่ะโดยสะพานนี้ประกอบด้วยสะพานเหล็ก5ช่วงโดยแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่7เมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ.2469รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น4ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสะพานว่าสะพานพระราม6เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีเปิดสะพานให้ขบวนรถไฟเดินผ่านข้ามเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่1มกราคมพ.ศ.2469แต่หากนับแบบปีสากลเช่นปัจจุบันก็คือวันที่1มกราคมพ.ศ.2470นั่นเองค่ะซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปีพ.ศ.2484 ถึง 2488 เมื่อสะพานพระราม6ถูกกองทัพสหรัฐและอังกฤษทิ้งระเบิดอย่างหนักจนในที่สุดช่วงกลางสะพานก็ได้ขาดลงเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พ.ศ.2488 ทำให้สะพานพังเสียหายใช้การไม่ได้กรมรถไฟจึงได้รื้อถอนสะพานออกและทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่สะพานพระราม6ถูกซ่อมสร้างใหม่และเสร็จสมบูรณ์ลงในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2496 โดยเปลี่ยนรูปแบบของสะพานให้กลายเป็นโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสีเทาจำนวน5ช่วงตอนและคงรูปแบบรถไฟวิ่งกับรถยนต์บนสะพานเช่นเดิมค่ะต่อมาในปีพ.ศ. 2533เมื่อการจราจรบนสะพานพระราม6ติดขัดมากขึ้นทางการจึงมีแนวคิดแยกถนนออกจากสะพานและได้มีการสร้างสะพานเฉพาะรถยนต์ขึ้นใกล้เคียงกันนั่นคือสะพานพระราม7โดยเปิดใช้การเมื่อปีพ.ศ. 2535จากนั้นมาถนนบนสะพานพระราม6จึงได้รื้อออกเพื่อสร้างรถไฟทางคู่แทนค่ะและในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางคู่ช่วงชุมชนทางบางซื่อนครปฐมสร้างสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2546แต่ถึงอย่างนั้นเวลาใช้งานจริงก็ต้องให้รถไฟเล่นผ่านไปครั้งละขบวนเพื่อป้องกันไม่ให้สะพานทลายลงมาเพราะรับน้ำหนักเกินพิกัดค่ะ
โดยล่าสุดเมื่อวันที่24มกราคม2565สะพานพระราม6ได้เกิดการทรุดตัวลงโดยกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมสันนิษฐานถึงสาเหตุเบื้องต้นว่าระหว่างดำเนินการเปลี่ยนหมุดย้ำอาจมีน้ำหนักจากการเดินรถไฟทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนสะพานส่งผลให้ระดับสันรางเกิดการเคลื่อนที่แต่ในที่สุดก็สามารถซ่อมแซมและเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและนี่คือเรื่องราวของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของไทยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟด้วยนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: งนี้สำหรับน้องๆมัธยมหรือประถมอนุบาลต่างๆเนี่ยก็เปิดเทอมเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกโรงเรียนผมเชื่อว่าเปิดเทอมหมดแล้วนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจัดสรรเวลาทำเวลาใหม่เพื่อที่จะได้ไปส่งลูกๆไปโรงเรียนถ้าใครที่อาจจะผูกกับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะดูแลลูกๆในการแต่งตัวทานข้าวรอส่งขึ้นรถรับส่งนักเรียนนะก่อนที่ตัวเองจะไปทำงานอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ปิดเทอมไปประมาณ2เดือนไหมหรืออาจจะไม่ถึงอาจจะเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเด็กๆ ก็อาจจะปรับตัวได้ยากนักนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆแบบอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยบางทีงอแงหน่อยคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลประคบประงมหน่อยเนาะเปิดเทอมใหม่ๆนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวไม่นานก็คงจะลงตัวนะครับส่วนน้องๆมหาวิทยาลัยก็น่าจะประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนใช่ไหมฮะถึงจะเปิดเทอมกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขากลับมาใช้ระบบเปิดเทอมแบบประเทศไทยของเราหรือว่าใช้เปิดเทอมแบบอาเซียนเหมือนเดิมวันนี้เห็นบางมหาวิทยาลัยก็ยังใช้ระบบแบบอาเซียนแต่บางมหาวิทยาลัยก็หันมาปรับกลับมาใช้แบบบ้านเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเนี้ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังถือว่ายังคงช่วงเป็นช่วงของการเปิดเทอมนะยังไม่เต็มรูปแบบหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้เต็มจริงๆก็คือมหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดในประมาณเดือนหน้านะครับพูดถึงรถรับส่งนักเรียนที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดูข่าวรัฐบาลโดยเฉพาะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ออกมาย้ำเตือนนะครับว่าระบบเรื่องของรถรับส่งเนี่ยให้ดูแลด้วยเพราะว่ามันต้องวิ่งทุกวันเนาะตอนเช้ารับนักเรียนไปส่งที่โรงเรียนตอนเย็นรับนักเรียนจากที่โรงเรียนไปส่งที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของรถนะครับคือไปเช็คสภาพแล้วหรือยังมันพร้อมที่จะรับเด็กๆส่งเด็กๆหรือเปล่านะครับ อะไรที่มันต้องเปลี่ยนต้องปรับก็ต้องปรับแล้วที่สำคัญคือคนขับอันนี้สำคัญมากนะครับคนขับเนี่ยร่างกายเราตื่นมาต้องพร้อมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไปสำเร็จเมามาไปฉลองกับเพื่อนๆมาเงี้ยเมื่อคืนอย่างเงี้ยแหละฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาต้องขับรถนักเรียนไปส่งเด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากไว้นะครับอันนี้รัฐบาลเขาเตือนมาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยด้วยขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองด้วยนะครับปรับตัวดีๆเด็กๆเปิดเทอมแล้วเด็กๆเองก็จะได้เรียนแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
3: จริงเหรอเขาทำยังไง
2: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
3: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
2: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
3: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยสิ้นเลยก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศน์สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสาระสารพันในวันนี้อยากจะบอกว่าอากาศเปลี่ยนนะครับช่วงนี้จากร้อนเยอะๆช่วงนี้มันก็มีทั้งร้อนแล้วก็พอตอนเย็นๆก็มีฝนตกลงมาบางคืนกลางคืนก็มีฝนตกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือแต่ละที่ก็จะตกไม่เหมือนกันแต่บางที่มากบางที่น้อยบางที่น้ำแล้งอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับสาระสารพันพรุ่งนี้พบกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันอังคารหน้าในช่วงที่ผมมาจัดนี้จะเป็นน้องแก้วนะครับภูมิรัตน์มีลักษณะจะเป็นผู้มาจัดรายการสาระสารพันตรงนี้อย่างที่บอกครับส่วนของผมนั้นก็ไปติดตามรับฟังรายการอื่นๆที่ผมจัดได้ทางคลื่น FM 92.5 AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิจิตร รุ่งสมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าขายนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าขายนอมินีมีเส้นเงินโยงเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมัน
9: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับผู้ค้าน้ำมัน6โรงกลั่นว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาแยกเป็นรายกรณีซึ่งต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่เรื่องเอกสารการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญและอยู่ระหว่างขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าก่อนประชุมสรุปสำนวนเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องส่วนกรณีบริษัททิวเรียมปิโตรเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองพบความผิดปกติด้านโครงสร้างกรรมการและเส้นทางการเงินหลังจากตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานชี้ว่าอาจเป็นโนมินีโดยเงินถูกโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทและเชื่อมโยงกับเครือข่ายญาติของนักธุรกิจน้ำมันรายหนึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกพยานทั้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะมีการเรียกประชุมเพื่อมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0: สนับสนุนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้า6โครงการรองรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
1: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ว่าได้ให้ผู้บริหาร NT รวบรวมโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐพร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศเพื่อหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศที่นำเสนอ6โครงการได้แก่โครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งทางของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือการใช้งานทรัพย์สินของรัฐได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้แก่ประชาชนและการสร้างระบบสำรองด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญจึงขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อความออนไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I think of you และภาษาไทยคือสายลมและพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่9มีนาคมปี2500ฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายลมจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์สายลมโดยคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่25และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ท่านผู้ฟังคะครูธนิตผลประเสริฐนอกจากจะเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์แล้วท่านก็ยังมีวงดนตรีของท่านเองด้วยและให้ชื่อวงว่าธนิตสอนเราจะฟังเพลงของวงธนิตสอนกันนะคะเริ่มด้วยสื่อสวาทคุณสุมาลีโชติรสขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐค่ะต่อด้วยริมสายธารโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งให้คณะธนิตสอน

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของวงธนิตสอนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐต่ออีกสามเพลงในช่วงนี้ค่ะไฟรักคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณเยาวลักษณ์โกมาลกุลนนครคู่ชีวิตของครูธนิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเพลงที่สองแซมบ้าพาสุขคุณชาวีช่วงวิขับร้องนำและเอลผู้ชายโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนสองเพลงหลังนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ใส่คำร้องค่ะทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงธนิตซ้อนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐนะคะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงเมียขวัญเพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงส่งเสริมชีวิตครอบครัวจากจอมพลป.พิบูลสงครามผลงานของทาตรีและครูธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐต่อด้วยอ้อมแขนโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและเพลงที่3ริมหาดทรายคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณเยาวลักษณ์โกมลกุลนครขับร้องประสานเสียงกันนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองก็เป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

ต่ออีก3เพลงนะคะฝนพราวหนาวใจคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและครวญถึงรัก2เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐเพลงที่3จันทร์แรมแก้มหอมคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐ3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานของคณะธนิตสอนอีก2เพลงที่เราจะฟังก็คือสัญญารักคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณสมอุษาผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูใหญ่นภายนต่อด้วยวังทองครองรักผลงานของครูศิรวัตรพิมพ์วงและครูธนิตผลประเสริฐคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ

ก่อนที่จะไปฟังข่าวฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะธนิตสอนโดยครูพรพิรุณใช้ชื่อว่าเทพวรุณและอนุพรเพลงนั้นคือเพลงสั่งดาวโดยคุณอาภาสวนขวัญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: กเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญจรรุ่งสมัยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานของระบบผู้ช่วย
9: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.และผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยระบุว่าเดิมทีมีการอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนในสมัยประธานสภาคนก่อนแต่เมื่อเข้าสู่สภาชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือกร.และมีมติให้ยกเลิกการปรับเพิ่มโดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมต่อไปสำหรับกรณีกระแสข่าวการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.และส.ว.รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงสร้างบทบาทและความจำเป็นของระบบผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่นกร.สำนักงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส.ส.และส.ว.ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้คณะกรรมการมีกรอบระยะเวลาศึกษา90วันเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและรูปแบบการทำงานของผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก่อนเสนอผลการศึกษาต่อกร.เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนญี่ปุ่นยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยหารือถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาว

0: กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อดูแลผู้ประกอบการไทยและพร้อมรับข้อเสนอจากภาคเอกชนไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านรีไซเคิลและการบริหารจัดการเศษเหล็กภายในประเทศ
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
2: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจความพร้อมของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาโดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสายนศ4021แยกทางหลวง4151บ้านบางคลุ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งบ้านเกาะแซะตำบลนางหลงอำเภอชะอวดและโครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่19พฤษภาคม2569เริ่มด้วยรักชาติไทย

อะไรสาระให้ทวนทุกคนถึงตนและต้องวายการใครต้องมั่นใจต้องพามันไปเมื่อไม่มารานทุกคนเราไม่ทุกคนไม่ละทานแม้จะลำบากยากนานก็ต้องผูกพันไม่หวั่นไหว

บไปแล้วนะคะเพลงรักชาติไทยสุนทรภรณ์และคุณมัทนามรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อด้วยเพื่อไตรรงโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์จากละครด้วยอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้19พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของชาวราชนาวีนะคะพระองค์ท่านนิพนธ์เพลงมอบให้กองทัพเรือเอาไว้เราจะฟัง2เพลงค่ะดอกประดู่และเดินหน้าเพลงเดินหน้านี้ทำนองมาจากเพลงไทยชื่อคุณลุงคุณป้าสองชั้น

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณบรรลบวิชุกรและคุณสะอาดนินอารามเพลงจิ้งจกนกกวักขับร้องคู่กันไว้เมื่อปี2495ผลงานของครูสลายไกรเลิศต่อด้วยแซมบ้าพาสนุกคุณอุโคจันเรืองและคุณเพ็ญแขกกระจารึกขับร้องคู่กันกับวงกรุงเทพสวิงค่ะและจันทรามาลีคุณเพ็ญแขกกระจารึกและคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงสุนทรียานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

0: กัลยาภิบาลรำพึง
1: คุณสมยศทัศนพันธ์และคุณเอมอ่อนวิเศษสุดนะคะขับร้องคู่กันในเพลงพรสวรรค์ครูเนียนวิชิตนันท์เป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบดอกเดียวโดยคุณสมสกุลยงประยูนและคุณวงจันทร์ไพโรธครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งนะคะและกิ่งแก้วกิ่งฟ้าคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับบุหงาเริ่มได้บุหงาบาหลีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของสมานเมธากุลเพลงที่2บุหงาตันหยงโดยคุณสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2503กุสงาอารัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องนำทำนองมาจากมาเลเซียหรือมาลายูค่ะและบุหงารำไปควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงกรุงเทพสวิง

ชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้ง้อรักคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคนพรอดรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถาวรบุตรและกล่อมวิวาเป็นเพลงที่คุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติและคุณเสียงพันธุมโกมลร่วมกันประพันธ์ในวันแต่งงานของเพื่อนที่ชื่อชัดชมและสมจิตนะคะเมื่อวันที่2มกราคม2495กล่อมวิวาคุณชรินทร์นันทนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก3นาที5นาทีก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในส่วนของธรรมะที่ท่านได้บัญญัติเปิดเผยเอาไว้ทำจิตให้มีความสงบวันนี้เรามานึกพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเป็นพุทธพจน์มาในบทที่เรียกว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธให้คุณในข้อต่างๆของพระพุทธเจ้ามารวมอยู่ในคุณข้อพุทโธนี้แล้วเอาคุณข้อพุทโธนี้มาประดิษฐานไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจการมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นคือการเจริญพุทธานุสติเราจะให้คุณของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในจิตใจของเราคุณของท่านมีหลายอย่างมากมายให้คุณต่างๆเหล่านั้นมาอยู่ในข้อพุทโธนี้ให้เอาพุทโธนี้มาตั้งไว้ในใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำพุทโธไว้ก่อนเหมือนเราจะไปตามหาใครนี่คุณต้องรู้จักชื่อเขาก่อนคุณต้องรู้จักที่ที่เขาอยู่กันแล้วก็ไปเราจะตามหาพุทโธนี่พุทโธเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงคำว่าพุทโธหรอกแต่จะหาพุทโธให้เจอต้องรู้จักชื่อพุทโธก่อนแล้วว่ามันมีอยู่นะงั้นก็เอาคำนี้แหละมาตั้งไว้ในจิตใจของเราก่อนก็แล้วกันเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่ที่สุดนะแค่เริ่มเฉยๆประมาณที่สุดแล้วจิตมันจะสงบไม่ได้จะมีคำว่าพุทโธเลยอยู่หรอกแต่เริ่มต้นเฉยๆเริ่มต้นเฉยๆด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธนี้ในขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธทุกฟังเราก็จะได้ยินเสียง

ไม่ต้องเกรงอย่าไปบังคับความคิดว่าต้องคิดอันนี้ไม่คิดอันนี้อย่าไปเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายสบายความคิดนึกอันไหนมันจะมีมาก็ธรรมดาแต่ไม่ตามมันไปให้ตั้งไว้อยู่กับพุทโธทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เป็นธรรมดาไม่ต้องเกรงแต่ให้ทำอย่างสบายสบายตั้งจิตของเราไว้อยู่ต่อกับพุทโธเอาล่ะท่านฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงคลี่คลายยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งของท่านยกขึ้นไว้ทำไมจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดปัญญามีปัญญาไปทำไมเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความทุกข์เพื่อให้เข้าถึงสุขอันเกษมทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเห็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายเห็นประโยชน์แก่คนที่ถ้ามีความทุกข์อยู่เขาจะพ้นทุกข์ได้เหมือนจุดประทีปโคมไฟไว้ในที่มืดเผื่อว่าถ้าคนตาบอดเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ปะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าคนตาดีมาเขาจะเห็นแสงสว่างเห็นรูปเห็นสิ่งต่างๆเอาไว้ได้หรือว่าเตรียมหม้อน้ำไว้ตรงนี้เผื่อว่าคนเดินทางมาหิวกระหายก็ยังจะตักน้ำกินไว้ได้ที่ท่านทำอย่างนั้นเพราะว่ามีความกรุณามีความเมตตามีความสามารถคือถ้าบางคนจะมามีความคิดว่าเฮ้ยคนที่จะทำแบบนี้มันจะมีหรอสมัยนี้คือนี่ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไง 2,000 กว่าปีทำมาแล้วมันจะยังเหลืออยู่ใช้ได้หรือสมัยนี้ตรงนี้เราก็ต้องมีความเชื่อความมั่นใจมีความเชื่อความมั่นใจมีความเห็นที่ให้ถูกต้องว่าเออมันมีอยู่เหมือนกันนะคนแบบนี้นะแล้วที่หลอกว่าเป็นคนแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่ก็มีอยู่เหมือนกันนะคือคนที่หลอกว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธรู้แล้วมาบอกสอนให้พ้นทุกข์แต่จริงยังไม่พ้นทุกข์ก็มีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะศึกษาทำความเข้าใจหาความรู้ใส่หัวก็ต้องดูให้ดีไงจึงในทุกวันพุธข้าพเจ้าก็จึงนำหัวข้อแบบนี้แหละมาอธิบายบอกสอนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเปรียบเทียบทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างการนำไปใช้งานอุปมาอุปไมยหัวข้อบัญญัติเกี่ยวข้องไปอย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทโดยเราก็จะมาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งแล้วก็มาเริ่มรายการด้วยการฟังธรรมะแบบนี้ในวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าคารวะ6ประการคารวะที่เราจะมีความเข้าใจว่าหมายถึงการทำความเคารพโดยการแสดงท่าทางว่าผมคารวะท่านผมนับถือท่านการคารวะมี6ประการนั้นคืออย่างไรก่อนที่จะไปถึงในรายละเอียด6ประการต้องทำความเข้าใจคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินความหมายมันจะไม่ลึกซึ้งแล้วก็จะทำให้ปฏิบัติผิดแทนที่จะเป็นคารวะแต่กลายเป็นความผิวเผินกลายเป็นดูเบากลายเป็นดูผิดไปอันดับแรกท่านผู้ฟังในประเด็นคำว่าคารวะนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนในโลกนี้นะท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือใครก็ตามที่ว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ยังจะต้องให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญหรือใครๆก็อยากเป็นคนที่มีความสำคัญให้คนอื่นมาเห็นความสำคัญของตัวเองพูดง่ายๆคือไม่อยากให้เขามาดูถูกดูแคลนว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่เวลาเขามาดูถูก

คำว่าดูถูกเนี่ยมันก็แปลกท่านผู้ฟังเอาถ้าไม่ต้องการให้เขาดูถูกจะตรงข้ามกันโดยใช้คำว่าดูผิดเอามันก็แย่พอกันคือถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดนะแต่ดูถูกแล้วมันจะไม่ดีงั้นดูผิดมันจะดีดูผิดก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดถูกในที่นี้เขาหมายถึงตรงข้ามกับคำว่าแพงถ้าจะไม่ให้เขาดูถูกคือมีราคาน้อยไม่เห็นค่าก็ให้ดูแพงก็แล้วกันดูแพงนี่ก็คือมีคุณค่ามีราคาดูแพงขึ้นมาให้เห็นความแพงให้เห็นการที่มีคุณค่าทีนี้ไอ้คำว่าดูตรงนี้แหละที่ไม่ใช่ว่าให้แบบแค่ผิวเผินสับภาษาอังกฤษเขาเรียก superficial คือแค่ surface level แค่เพียงผิวเผินเพราะว่าจะให้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องไม่ใช่คำว่าดูเฉยๆดูนี่คือดูจากคนภายนอกเฉยๆเห็นอย่างนี้เฉยๆแต่ข้างในกลวงอย่างโซเชียลทุกวันนี้นะท่านฟังถ้าต้องการให้ดูแพงไม่ยากคุณเปิด Instagram account จัดมุมหน่อยจัดแสงหน่อยเดี๋ยวเป๊ะได้นี่ก็มีสอนคอร์สด้วยเก็บกัน 4-5,000 ก็มีนะสอนคอร์สทำยังไงให้ดูแพงในโซเชียลแล้วก็แบบดู professional ดูมีราคาแต่ทั้งที่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีสาเหตุแห่งการมีราคาสาเหตุแห่งความแพงสาเหตุแห่งการมีคุณค่าเพราะฉะนั้นการดูเฉยมันจะต้องสร้างเหตุถ้าคนเราต้องการที่ว่าจะเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินทองใช่ไหมคุณก็สร้างเหตุแห่งความเป็นเศรษฐีเอาคาถาของเศรษฐีกับพระเจ้าก็ได้เคยบอกไว้ในช่วงของสมการชีวิตอุอากาสะคือขยันทำงานรู้จักรักษาทรัพย์ต่างๆมีกัลยาณมิตรแล้วก็มีสัมมาชีวิตานี่เป็นคาถาเป็นข้อปฏิบัติของคนที่จะเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีเงินทองไม่ใช่ว่าจะใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไรกุชชี่ลุยวิตองหรือว่ารองเท้าอะแบเล่เข็มกลัดต้องแชนเนลแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่ต้องเวอร์ซาเช่แม้เอาเสื้อหม้อห้อมไปใส่นี่มันจะดูแพงได้ไหมมันก็คนละอย่างใช่ปะมันไม่ใช่ดูแค่นั้นไงท่านผู้ฟังคนที่บอกว่าดูตามสิ่งของราคาขับรถต้องยี่ห้อนี้กางเกงสิ่งของใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคิดว่าจะดูแพงมีราคาคือมันแค่ดูจากภายนอกแต่จะดูให้เห็นเป็นอย่างจริงๆอ่ะต้องมาจากภายในไงดูอย่างคนที่เขามีคุณธรรมของเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยนะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอาจจะไม่ได้ว่าต้องขับรถหรูไม่ได้ว่าต้องแบบใส่เสื้อผ้าแพงๆแต่ด้วยคุณธรรมที่เขามีโอ้นี่เราแบบว่ารู้สึกมีความเคารพในบุคคลนั้นได้พูดเรื่องนี้มาเพื่ออะไรต้องฟังเพราะว่าให้เห็นคุณค่าคือดูไงดูให้เห็นอะไรความสำคัญคุณค่าแล้วไงตรงนี้แหละคือศัพท์คำว่าคารวะให้เห็นคุณค่าให้มีความตระหนักถึงรู้ถึงคุณค่าของ6อย่างเหล่านี้เช่นถ้าบอกว่าเราต้องการจะให้คนเขามีความเคารพเราคุณก็ต้องมีคุณธรรม6อย่างเนี้ยเพื่อให้เขาเกิดความเคารพให้ก็เกิดความยำเกรงในตามรูปแบบชาภาษาทุกฟังเขาจะแปลคำว่าคารวะหมายถึงการเอื้อเฟื้อภาษาไทยเราเอามาใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นการแสดงท่าทางว่าเป็นทำคารวะแสดงความเคารพคือการแสดงความเคารพหรือคารวะไม่ใช่กับว่าเป็นกิริยาเช่นว่าทหารก็วันทยาหัตหรือวันทยาวุฒิเด็กก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก็ค้องคำนับอันนี้ก็เป็นกิริยาภายนอกเฉยบางทีการกระทำแสดงความคารวะความเคารพก็เป็นข้อบังคับด้วยเอา
คนที่มียศต่ำกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มียศสูงกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มีอายุมากกว่าแสดงความเคารพแสดงความคารวะอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎระเบียบของหมู่คณะคือทหารบ้างของสังคมบ้างหรือว่าบางคนก็แสดงความเคารพด้วยความกลัวโจรบุกมาเงี้ยโอ้ไหว้ท่านอย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมเลยไหว้ละกราบละแสดงความเคารพงี้ก็เพราะว่ากลัวหรือว่าเด็กทำตามผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่โค้งเห็นผู้ใหญ่ไหว้ก็ทำตามโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่การแสดงความเคารพแสดงความคารวะคือต้องตระหนักถึงต้องให้เกิดความเข้าใจต้องเกิดความรู้เกิดจากความจริงใจจริงๆโอ้ผมสามารถไหว้ท่านผมสามารถกราบท่านได้ด้วยความจริงใจด้วยใจจริง 100% ไม่ใช่แค่ทำตามเฉยไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดหรือว่าด้วยข้อบังคับแต่ว่าด้วยความจริงใจอันนี้คือพูดถึงประเด็นท่าทางการแสดงอาการของคำว่าคารวะแต่คำว่าคารวะจริงๆในความหมายจริงๆอย่างที่ว่ามาว่าให้เห็นถึงความสำคัญไม่ต้องการให้ดูถูกแต่ต้องการให้ดูแพงดูแพงนั้นต้องสร้างเหตุคำว่าคารวะนั้นจึงหมายถึงให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าในสิ่งเหล่านี้6อย่างให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าสิ่ง6อย่างนี้ว่าเป็นของสำคัญคือไม่ใช่ว่าเรื่องทั่วๆไปในบรรดาสิ่งต่างๆในโลกทั้งหมดมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงเลือกแค่6อย่างเหล่านี้ให้เรามาตระหนักถึงว่าให้มีความสำคัญนะให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะถึงแม้ว่าอย่างน้อยคุณอาจจะยังทำไม่ได้อะไรยังไงก็ตามเถอะแต่คุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะให้มีความเอื้อเฟื้อต่อ6อย่างนี้นะให้อย่าดูแคลนนะให้ตระหนักให้ดูหนักให้ดูแพงให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะนี่ที่จะพูดถึง6อย่างนี้แล้วการดูการเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแสดงกิริยากราบมับๆนะแต่ว่าต้องเข้าใจถึงเหตุจริงๆนะหรือไม่ใช่ว่าการทำตามเขาพ่อแม่กราบแล้วก็กราบหรือทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อแสดงความคารวะแต่ว่าต้องตระหนักถึงหนักนี่คือจะเปรียบคู่ตรงข้ามก็คือดูเบาดูแคลนดูไม่เห็นคุณค่าก็กลับมาที่เขามาดูถูกแต่ว่าต้องตระหนักคือดูให้มันเข้าถึงคุณค่ามีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงมีความเข้าใจว่าสิ่ง6อย่างต่อไปนี้มีคุณค่ามีความหนักแน่นเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วด้วยความจริงใจก็จึงแสดงความคารวะแสดงกิริยาออกมาได้6อย่างนี้มีอะไรไล่ไปทีละข้อทุกฝั่งเมื่อสักครู่นี้คือกล่าวมาถึงต้นของคำว่าคารวะว่าหมายถึงอะไรมีนัยยะที่จะต้องอธิบายอยู่ 2-3 ประการแล้วสิ่งที่เราต้องทำความคารวะมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของสิ่ง6อย่างต่อไปนี้คือ1พระพุทธเจ้าในศาสดาศาสดาในที่นี้คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเข้าใจคำว่าความเคารพในพระศาสดาคือตามนัยยะที่ข้าพเจ้าอธิบายมาอยู่เป็นประจำทุกฟังก็ต้องไล่ไปเลยคือไม่ใช่แค่ว่าศาสดาในความหมายที่ว่าเป็นพระพุทธรูปเอานั้นก็ด้วยต่อไปอีกไม่ใช่ความหมายแค่ว่าตัวพระพุทธเจ้าท่าสีของท่านหรือบริการของท่านต่อไปอีกยังต้องหมายถึงการตรัสรู้ตรงนั้นเอาหมายถึงตรงการตรัสรู้ตรงนั้นอย่างบางคนห้อยพระเครื่องอยู่ที่คอนี่นะคุณแสดงความเคารพแสดงความนับถือโดยการเอาดินมาปั้นเป็นรูปเหรียญที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างในแล้วก็เอามาห้อยคอเอาไว้นี่เป็นการแสดงความเคารพของเราเป็นการแสดงความนับถือเราก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ก็ต้องระลึกถึงให้มันถึงตรงการตรัสรู้นี่คือแบบให้เข้าถึงเหตุจริงๆให้เข้าถึงความรู้จริงๆคือไม่ใช่แค่อยู่ที่รูปเหรียญไม่ใช่แค่อยู่ที่ว่าพระธาตุนั้นหรือตัวพระพุทธเจ้าแต่ให้เข้าถึงการตรัสรู้ความเอื้อเฟือตรงนี้ความเข้าใจตรงนี้ความตระหนักถึงเนี่ยจึงแสดงออกมาได้ในรูปแบบได้อยู่หลายรูปแบบละแล้วก็ต้องตระหนักถึงให้มันลึกซึ้งเข้าไปว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่ให้พ้นทุกข์ได้เอาไปใช้งานได้จริงทำได้มาแล้วไม่ใช่ได้มาง่ายๆแต่ได้ด้วยความลำบากอย่างมากด้วยความเพียรมากด้วยเวลายาวนานกว่าจะมาบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่สองเอาสามอย่างแรกเลยกันดูฟังอันดับแรกคือพุทโธอันดับที่สองคือธัมโมอันดับที่สามคือสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแต่ว่าทำไมธัมโมด้วยเอาธัมโมในที่นี้เจาะจงลงมาตรงการคารวะตรงการให้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อต่อให้เรายังไม่ตระหนักถึงคุณค่าอะไรมากแต่อย่างน้อยแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อในพระธรรมซึ่งความที่ว่าจะเข้าใจนี่เป็นอีกแง่มุมนะความที่เราจะเข้าใจตระหนักถึงนี่คือตระหนักถึงเข้าใจใช่ป่ะมันต้องมีปัญญาเอากว่าเรายังไม่ได้มีปัญญาเต็มที่แล้วฉันจะไปรู้เข้าใจได้ไงว่าในหกอย่างเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาความไม่ประมาทและการปฏิสันถารมันจะไปมีคุณค่ายังไงมันจะไปมีความสำคัญยังไงถ้าคุณไม่ตระหนักถึงไม่เข้าใจใช่ป่ะนั่นคือดูถูกละดูถูกคือดูคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของถูกถูกคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่มีค่าพอดูถูกปุ๊บเราพลาดเลยพลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้คุณค่าไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไงทั้งนั้นไอ้จุดเริ่มต้นที่ว่าจะให้เกิดประโยชน์เห็นตระหนักเนี่ยเอางั้นก็แสดงออกด้วยความเคารพสักอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแสดงออกคือการมีคารวะอย่างน้อยเอื้อเฟือบ้างแสดงความเอื้อเฟือเดี๋ยวจะค่อยอธิบายต่อไปนะว่าการที่จะแสดงความเคารพความเอื้อเฟื้อเช่นว่ายกมือขึ้นหรือยืนนิ่งหรือโค้งคำนับหรือแสดงท่าทางอะไรที่จะแสดงออกถึงความที่เรารู้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นั่นคือรูปแบบการแสดงความเคารพก่อนที่จะไปถึงรูปแบบตรงนั้นมาทำความเข้าใจว่าไอ้แต่ละอย่างนี่มันน่าจะแสดงความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีประโยชน์มีคุณค่าทำไมอย่างที่สองนี่คือพระธรรมไงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นของมีค่าเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของที่อย่าให้ว่าแหมมันไม่เห็นความสำคัญว่าก็แค่สมุดเล่มเดียวก็แค่แบบข้อมูลในหนังสือเก่าๆขาดๆบางทีก็ฝุ่นจับเยอะแยะเห็นแบบนี้แล้วอย่าไปลดค่าของเขานะอย่าไปลดค่าของสมุดหนังสือว่าโอ้ยนี่มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่มีใครอ่านไม่ใช่นะแต่พระธรรมเนี่ยมีการกำหนดบทเรียนชนะอย่างดีอย่าไปติดอยู่ที่ว่าแค่หนังสือแผ่นซีดีแบบวางอยู่ทั่วไปไม่มีใครสนใจหรือว่าอย่าไปติดแค่ว่าข้อความในสมองสิ่งที่จำได้ในสมองฉันจำได้อยู่แค่นี้แต่ว่าต้องลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจนั่นคือพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วกว่าจะกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะที่มีความลงรับกันไม่ขัดแย้งกันต้องผ่านหลืบสมองต้องผ่านความคิดกระบวนการในสมองก่อนจะมาผ่านที่บริเวณสมองกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะได้จิตใจเนี่ยต้องนิ่งต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นเอกพ้นจากกิเลสแล้วมีบารมีขั้นสูงเต็มที่กำหนดออกมาผ่านจิตใจที่เป็นหนึ่งออกมาถึงจะมาเป็นคำพูดคำบอกเหล่านี้ได้ให้เห็นคุณค่าลึกเข้ามาถึงก่อนนี้คือแต่ละจุดแต่ละข้อกว่าที่จะมาลึกถึงคุณค่าของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีที่ให้เราดูคลาดเคลื่อนไปดูผิดไปดูถูกไปไม่เห็นคุณค่าไปไม่เอื้อเฟื้อไปท่านจึงย้ำว่าต้องตระหนักถึงนะ
ต้องให้มีความเอื้อเฟื้อมีความเข้าใจลึกซึ้งจริงใจเข้ามานะถึงจะแบบว่าเข้าถึงจุดนี้ได้ข้อที่สองคือพระธรรมและข้อที่สามคือความเคารพในสงฆ์สงฆ์คือหมู่ท่านผู้ฟังหมู่โอ้ยเดี๋ยวนี้มีข่าวกับพระสงฆ์ไม่ดีมากมายเลยเพราะฉันไม่แสดงความเคารพละฉันไม่เอื้อเฟื้อละพระสงฆ์คือไม่ตระหนักถึงไงคือไม่คารวะใช่ไหมคือไม่เคารพใช่ไหมคือไม่เอื้อเฟื้อใช่ปะล่ะคือไม่ตระหนักถึงไม่ตระหนักถึงก็คือไม่เห็นความสำคัญดูเบาดูแคลนเห็นแต่ความถูกเห็นแต่ความไม่มีค่าคือดูถูกดูถูกดูเบาดูแคลนในสิ่งที่ไม่ควรดูถูกในสิ่งที่ควรตระหนักถึงในสิ่งที่ควรเอื้อเฟื้อในสิ่งที่ควรเห็นคุณค่าในส่วนที่มีค่ามีราคาสูงมากนี่คือพระสงฆ์เนี่ยมันจะไม่ดีไงในความที่เราเห็นไม่ถูกท่านจึงเตือนไว้ว่าให้มีความเคารพนะให้มีความคารวะนะสงฆ์นี่คือไม่ใช่แค่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองผิดอาบัติข้อนั้นข้อนี้บ้างอันนี้ก็ธรรมดาคือไม่ใช่แค่นั้นแต่เลยที่ว่าลูกชาวบ้านมาบวชทำผิดผิดถูกถูกแล้วฉันไม่เคารพมันไม่ใช่แค่นั้นฉันไม่เห็นคุณค่าอย่าพึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นลึกไปกว่านั้นมีอีกเพราะหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าสาวกะสังโฆหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ไม่ใช่ทั่วๆไปคำสอนของใครก็ได้แต่ต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคถ้าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกว่าพระกวาโตสาวกะสังโฆไงเขาจึงเอาว่าพระกวาเข้ามาด้วยพอเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็ไม่ใช่ว่าใครฟังแล้วมันก็จะได้หมดป่ะมันก็ไม่ได้อะแต่ฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบจึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆไม่ใช่มีแค่ว่าลูกชาวบ้านคนผมเหลืองเท่านั้นนะแต่มีอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นอริยสาวกมีความประเสริฐละสังโยชน์ได้จิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็มีโอ้อริยสาวกก็มีเหรอเนี่ยคนอื่นที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเหรอนี่มีนี่ให้ตระหนักถึงไงให้เห็นคุณค่าว่าโอ้มันไม่ใช่แค่นี้มันยังมีกว้างกว้างต่อไปอีกเป็นอริยสงฆ์ไปอีกอย่างคนที่โกนผมห่มเหลืองเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสมมติสงฆ์คือยังไม่ได้ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมก็อยู่ที่การกระทำของเขาเอามาศึกษามาทำความเข้าใจปฏิบัติดีได้ก็ดีได้ออกมาดีจนถึงต่อไปอีกก็จะเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันหรืออริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลคุณก็จะเข้าใจว่าอริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันไม่มีแล้วมีอยู่แค่เฉพาะในสมัยพุทธกาลเอาอย่างน้อยก็ยังเข้าใจตระหนักถึงให้ได้แล้วกันว่ายังมีอริยสงฆ์ก็ยังดีเอาแล้วถ้ายิ่งจะเข้าใจให้ถูกว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสมัยปัจจุบันตามมรรค8แล้วให้ถึงความเป็นอริยะให้ถึงความประเสริฐขึ้นมาได้ก็มีก็ยังดีต่อไปอีกท่านผู้ฟังการปฏิบัติเนี่ยหมู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะคนอื่นไงถ้าหมู่แล้วตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งในหมู่นั้นก็ได้นี่นะให้เห็นคุณค่าตรงนี้ให้ตระหนักถึงตรงนี้ให้ดูให้ถูกดูให้เข้าใจว่าเอ๊ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันนะนี่นะถ้าฉันปฏิบัติตามธรรมะฉันก็เป็นอริยะได้เหมือนกันโอ้ให้เห็นคุณค่าตรงนี้ว่าสงฆ์ไม่ใช่แค่ว่าของคนอื่นแต่ว่าคือการปฏิบัติของตัวเราเองเวลากราบลงไปแสดงความเคารพลงไปเนี่ยอันนี้คือการนำเอามาปฏิบัติแล้วเลยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงเห็นความสำคัญของสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าให้ถึงไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆนี่มันจึงต้องมาย้อนเข้าสู่จิตใจของเราให้ตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญให้เข้าใจให้ถูกอย่าไปดูถูกลดราคาแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือเห็นคุณค่าคือดูแพง
ใน6สิ่งนี้มีพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไล่มา3ข้อแล้วต่อไปอีกท่านฟังประการที่4คือการศึกษาในที่นี้ฉันใช้คำว่าสิกขาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติจะไปดูแคลนท่านฟังว่าเอ้ยทำไมงี้มันจะไม่ได้อะไรรักษาศีลมันจะไม่ได้อะไรโอ้ยเขียวบ่าจะไม่พูดโกหกจะไม่โกงเฮ้ยมันก็ได้แต่ศีลนั่นแหละฉันก็ไม่เห็นจะได้ว่าเงินทองหรืออะไรนั่นก็ดูถูกละนั่นก็ดูเบาละนั่นก็ดูแคลนละนั่นก็ไม่เห็นค่าละนั่นก็ไม่เอื้อเฟื้อละนั่นคือไม่คารวะไงเอางั้นเราจะต้องเห็นค่ายังไงนะเห็นค่าว่าการปฏิบัติแล้วให้เกิดความเข้าใจนำเอามาใช้นำเอามาปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นมานักกีฬาอย่างเงี้ยนะคุณเป็นนักกีฬาอะไรอ่ะเราที่บอกว่าจะไม่ได้เข้าใจกันเท่าไหร่อย่างเบสบอลอย่างเงี้ยประเทศไทยเล่นเบสบอลมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมใช่ป่ะล่ะเอ๊ะแล้วนักกีฬาเบสบอลนี่เขาฝึกยังไงเขาก็ตีลูกแต่ว่า 80% ของการฝึกนักกีฬาเบสบอลนะท่านผู้ฟังเขาไปวิ่งไปออกกำลังกายฟิตร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงถ้าเราจะไปดูแคลนโอ้ยมันจะไปอะไรมันก็ต้องฝึกตีลูกฝึกรับลูกทำไมจึง 80-90% ของการฝึกเนี่ยไปวิ่งนี่ไงดูแคลนแล้วไงไม่เห็นคุณค่าหรือนักกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยคุณต้องฝึกทักษะในการที่ว่าจะเลี้ยงลูกฝึกทักษะในการรับลูกฝึกทักษะในการส่งอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคนั่นก็เป็นการฝึกก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้การฝึกที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับทักษะตรงนี้เช่นวิ่งออกกำลังกายบริหารร่างกายให้มีประสิทธิภาพคือถ้าดูแคลนนะดูฟังพื้นฐานไม่ดีเลยพื้นฐานนี่แหละมันสำคัญตีกอล์ฟก็เหมือนกันทำไมต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงก็พื้นฐานนี่แหละมันสำคัญนี่คือเปรียบเทียบกับการกีฬานะทีนี้ต่อมาว่าในการปฏิบัติตามคำสอนดูฟังเรื่องง่ายๆอย่างคารวะการกราบการไหว้เนี่ยทำไมจะต้องแบบว่ามาจู้จี้ฉุกจิกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไงนี่ไงคือถ้าบอกว่าไม่เห็นความสำคัญดูแคลนคือไม่เห็นค่าไม่ได้คือศึกษาคือการฝึกการศึกษาเป็นไปตามขั้นตามตอนตามลำดับทีนี้เขาก็จะว่ากันเนี่ยพวกที่บอกว่าไม่เห็นคุณค่าตรงนี้บอกว่าเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เป็นการที่บังคับให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบเป็นการจำกัดความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมเป็นการที่คนชนชั้นปกครองเนี่ยต้องการจะควบคุมสิ่งต่างๆอันนี้คือเข้าใจผิดแล้วไปเรื่องใหม่แล้วดูถูกดูแคลนแล้วก็ไม่ตระหนักถึงกลายเป็น conspiracy theory ไปคือไม่เข้าใจมันก็มึนไงแต่เพียงแค่ว่าการกราบการไหว้การที่อยู่ในกฎระเบียบคือมีสิกขาบทการมีกฎระเบียบการมีสิกขาบทเนี่ยมีข้อดีอยู่เป็นการฝึกอุปนิสัยเป็นการให้อยู่ในร่องในรอยแล้วถ้าเราจะฝึกว่าอยู่ในกฎระเบียบแล้วจะไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ผมฟังฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาฝึกการคิดนอกกรอบขึ้นมาอยู่ในร่องรอยสามารถทำได้ที่ดูสิสมมติถ้าเราไม่มีทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างทุกคนก็ฆ่ากันได้กันทุกคนคือฆ่าแล้วก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมล่ะขโมยก็ไม่ว่าอะไรยิ่งถ้าหลอกสารได้โกหกได้โอ้ยิ่งเขาให้รางวัลบ้านเมืองมันจะอยู่เป็นสุขกันได้ยังไงทุกฝั่งมันยิ่งวุ่นวายที่สุดเลยคนนั้นก็ทำอย่างนี้ได้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นได้บอกอ้างว่านี่คือสิทธิ์ของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันทำได้อย่ามาริดรอนสิทธิ์กันอันนี้คือไม่เอื้อเฟื้อไม่เห็นค่าไม่ตระหนักถึงไม่ให้ความสำคัญละบ้านเมืองก็ชุมวุ่นวายกรอบขอบมันก็มีหมายถึงอย่าไปทำความชั่วเกินกรอบของความดีแต่ความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการการศึกษาในกระบวนการการคิดในกระบวนการการทำงานที่อยู่ในระบบของศีลสมาธิปัญญาวันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจนะทุกฝั่งว่ากฎหมายกฎระเบียบบางอย่างไม่ดีบางอย่างมันก็ไม่แฟร์จริงอ่ะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งทีนี้สิกขาที่หมายถึงเนี่ยคือระบบของมรรค8ซึ่งมันกว้างมากไงทุกฝั่ง
มันกว้างมากเพียงพอที่ว่าเราจะมีช่องขยับขยายให้เปลี่ยนแปลงคิดแบบใหม่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ไปคิดว่าความไม่ดีมันกลายเป็นดีความชั่วการผิดศีลเป็นสิ่งที่คิดนอกกรอบเป็นสิทธิ์ของฉันไม่ใช่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแต่สิทธิ์ของเราอยู่ในสิทธิ์ที่เรามีการทำความดีให้เห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็ตกลงกันนะว่าจะระเบียบสังคมจะไปยังไงจะตัดผมเนี่ยจะเอายาวเอาสั้นเท่าไหร่เรื่องแบบนี่จะใส่แบบไหนสีอะไรมีแม่แบบมีระบบที่ถูกต้องนั่นคือสิกขาซึ่งระบบสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ชัดเจนว่าเป็นศีลสมาธิและปัญญาศีลก็จะมีเยอะแยะมากมายศีลเอาแบบข้างเคร่งข้างหย่อนก็มีเอามาศึกษาเอามาทำการปฏิบัติเรื่องเล็กๆน้อยๆทำฟังอย่างเช่นว่าถึงเวลาแล้วลุกขึ้นทันทีไม่ขอนอนต่ออีก5นาที10นาทีอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันเรื่องเล็กน้อยเนี่ยทำไมต้องมาจู้จี้อะไรสักอย่างตื่นสายบ้างจะทำไมคือวันตื่นสายคุณก็ตื่นไปดิตื่นสายนะแต่ว่าไม่ใช่ว่า7วันนี่มันเอามันทั้ง7วันเลยมันก็เกินไป7วันนี่เอาสักวันหนึ่งก็แล้วกันตื่นสายหรือว่าในปีหนึ่งเอาสัก2วันก็แล้วกันตื่นสายที่เหลือให้ตื่นเช้าซะฝึกนิสัยใหม่อย่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีค่านะการตื่นด้วยความรู้สึกตัวแล้วลุกทันทีนี่จิตใจเราจะมีกำลังให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ในสิกขาบทแบบเนี้ยพอปฏิบัตินั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นว่ามีความสำคัญเราจะมีการพัฒนาได้จะมีความก้าวหน้าได้นั่นคือประการที่4เรื่องของการศึกษาคือสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วก็จะมาแยกกันไม่ได้ด้วยนะจะไม่แยกว่าศึกษาก็อันหนึ่งปฏิบัติก็อันหนึ่งนั่นก็จะไม่เรียกว่าสิกขาท่านฟังเราจะเรียกว่าเป็นปริยัติถ้าจะเอาแต่ส่วนที่อยู่ในตำราคัมภีร์ฉันท่องได้แล้วฉันก็เข้าใจละแล้วฉันก็จำได้ด้วยแต่ว่าถ้าเอาไม่ได้เอาไปทำมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ป่ะนั่นคือปริยัติเฉยๆการศึกษานั่นแหละคือเหมือนไปจับงูพิษไงแล้วถ้าไปจับงูพิษแล้วเอาแต่ปริยัติแล้วไม่ได้เกิดการปฏิบัติเนี่ยไปจับงูพิษนั้นได้รับโทษจากการที่ไปจับงูนั้นคือถูกมันกัดไงถูกมันกัดเพราะว่าไปยึดถือในส่วนที่แค่เป็นปริยัติแต่ถ้าจะจับแล้วคือการศึกษาเนี่ยนะสิกขาเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษนะท่านฟังแต่ถ้าศึกษาด้วยการปฏิบัติให้เข้าสู่จิตใจแล้วกิเลสลดลงนั่นคือไปจับงูพิษแล้วได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นคือไม่ถูกมันกัดแต่เอาพิษมันมาทำเซรุ่มได้ได้ประโยชน์ได้สิกขาท่านฟังหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติหมายถึงการไปจับงูพิษนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ยกมาในมัชฌิมานิกายประสูตรว่าด้วยเปรียบเหมือนกับการไปจับงูพิษมลคตูปมสูตรท่านผู้ฟังอย่าไปเข้าใจว่าพิษงูจะมีแต่โทษอย่างเดียวหรืออยากจะไปเข้าใจว่าธรรมะจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวคืออุปมาอุปไมยเนี่ยเขามีความลึกซึ้งในข้อนี้ว่าการศึกษาทั้งหมดเลยในที่นี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะสิกขาเนี่ยเหมือนการไปจับงูพิษทุกอย่างเราจะได้อันตรายได้ถ้าจับไม่ถูกหมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วกิเลสไม่ลดมีความยึดถือเพิ่มในสิ่งที่คุณไปศึกษาด้วยการปฏิบัตินั้นปฏิบัติมันไม่ได้ไงปฏิบัติเพียงไงเหลือแต่อะไรเหลือแต่ปริยัติจะสิกขาได้ต้องมีทั้งปริยัติต้องมีทั้งปฏิบัติแต่สิกขาไม่ถูกปฏิบัติหายเหลือแต่ปริยัติสิกขาที่ว่าทั้งสองอย่างแต่หายไปส่วนหนึ่งก็คือไปจับงูพิษแล้วเอาเครื่องมือไปไม่ครบจะไปยังไงถูกงูกัดตายเขาจึงเรียกว่าเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษและปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษไม่มีหรอการศึกษาด้วยทั้งปริยัติและปฏิบัติเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษอยู่แล้วแต่จับยังไงให้ได้ประโยชน์สิกขายังไงคือการไปจับงูพิษท่านผู้ฟังเอาแล้วทำไงถึงจะได้ประโยชน์ต้องมีการปฏิบัติด้วยเหมือนไปจับงูแล้วเอาเครื่องมือไปให้ครบ
เอาไม้ที่มีปลายด้ามดั่งเท้าแพะเอาไปด้วยแล้วกดมันให้ถูกใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นนี่คือปฏิบัติไงศึกษาหมายถึงปริยัติและปฏิบัติศึกษานี่คือสิกขานะสิกขาสอเสือสลีกอไก่กอไข่สละอาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือมีทั้งปริยัติและมีปฏิบัติด้วยอ้าวปริยัติก็เป็นงูพิษไงแต่มีการปฏิบัติด้วยหมายถึงเอาเครื่องมือไปครบจับงูพิษได้ถูกต้องได้ประโยชน์จากพิษงูเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่มีงูนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นอันตรายนะเป็นอันตรายหมดอะแต่คุณจะได้รับอันตรายไหมหรือว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นน่ะเหมือนไฟฟ้านี่แหละนะเหมือนน้ำนี่แหละนะหรือเหมือนเปลวเพลิงนี่แหละไฟฟ้าถ้าเราไปจับมันไม่ถูกช็อตตายนะแต่ถ้าทำถูกเสียบปลั๊กถูกเปิดสวิตช์ถูกได้ประโยชน์เยอะนะแสงสว่างได้ซักผ้าได้เรื่องไมโครเวฟอะไรต่างๆได้เปลวไฟนี่ก็เหมือนกันโอ้คุณทำไม่ถูกนี่ถูกไหม้ได้ลวกได้เป็นอันตรายได้ตายได้แต่ถ้าทำถูกนี่โอ้ทำอาหารก็ได้ให้ความรอดก็ได้เหมือนกันนะต้องฟังว่าการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนการไปจับงูพิษสิกขาตัวนี้เราจึงต้องให้ตระหนักถึงให้เกิดความเข้าใจอย่าดูถูกมันอย่าดูแคลนเขาแต่ให้ดูให้เห็นจริงให้ดูเห็นคุณค่าให้มีความเอื้อเฟื้อต่อสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มีความสำคัญนี่คือประการที่สี่ถัดมาคือความเอื้อเฟื้อความเคารพในความไม่ประมาทให้เห็นคุณค่าตระหนักตรงนี้ความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรท่านฟังคือสตินั่นเองคือความระมัดระวังนั่นเองคือการรู้จักสังเกตสังการนั่นเองในจังหวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจังหวะที่ยังไม่มีปัญหานั่นนายทบายก็เฝ้าอยู่ที่ประตูนี่ยังไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะโจรจะบุกมาเงี้ยก็เงียบๆไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ดูโอเคแต่เวลาจะมีปัญหาเวลาเขาจะบุกมามันจะมาตอนนั้นแหละมันจะมาตอนที่ว่าเออก็ไม่มีอะไรนี่นะแล้วประมาทใช่ป่ะปัญหามันจะเกิดตรงนั้นน่ะตรงที่เราประมาทยกตัวอย่างเรื่องอะไรกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นก็กินเหล้าก็ธรรมดาป่ะไว้ถึงตอนกินเหล้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะก็แค่กินเครื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งก็แค่นั้นเองไม่ได้จะทำชั่วทำอะไรซะหน่อยคือทำชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าฆ่าคนไม่ใช่ว่าโกหกไม่ใช่ว่าพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อก็ยังไม่ได้มีกิริยาอาการอะไรที่มันไปเบียดเบียนใครนี่เงินฉันก็หามาเองฉันก็กินของฉันเองไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วจะมีปัญหาอะไรโอเคไม่มีปัญหาไงท่านฟังไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเวลาปัญหามันจะเกิดตรงนี้ล่ะมันจะเกิดตรงที่มีความเมาเข้ามาผสมอยู่ด้วยนี่แหละยังไงนะตีกันเนี่ยทะเลาะกันวิวาทกันมันได้ต้องมีน้ำเมาไอ้ตอนกินนี่ยังไม่ทะเลาะกันนะแต่กินไปแล้วเนี่ยได้เมาแล้วเนี่ยมันจะทะเลาะกันตรงนั้นหรืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนี่ก็ตอนกินยังไม่มีใช่ปะล่ะแต่พอกินไปแล้วเมาแล้วเนี่ยเวลาอุบัติเหตุมันจะเกิดตรงนั้นก็ยังไม่ได้ด่ากันยังไม่ได้ว่ากันยังไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอะไรเลยนะก็ตอนกินนั้นมันยังไม่ได้เป็นใช่ปะล่ะแต่พอเมาแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าจะพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อโกหกอะไรต่างมันจะเกิดตรงนั้นตรงที่คุณเมานั่นแหละเมานี่คือประมาทไงท่านฟังท่านจึงเรียกการดื่มสุราเมรัยว่าเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราประมาทนั่นแหละเป็นอันตรายถ้าเราไม่ประมาทเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ประมาทไม่ประมาทคือเห็นค่าไงเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทตระหนักถึงไม่ดูเบาแต่ให้ดูให้มันถูกด
ูให้ถูกนี่คือดูให้มันเห็นค่าคือดูแพงให้เห็นความสำคัญของความไม่ประมาทเพราะว่าถ้าตรงไหนจะประมาทตรงที่เราจะประมาทมันก็เหมือนตรงที่เราจะไม่ประมาทมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันนี่คือหมายถึงว่าสถานการณ์มันก็จะดูเหมือนกันเช่นมาเราขับรถอย่างเงี้ยไปตามสี่แยกเขาบอกว่าอย่าประมาทนะคุณบริเวณสี่แยกเนี้ยโอเคก็ขับไปตามถนนเหมือนก็ตรงทางตรงธรรมดาเหมือนกันหรือเวลาดื่มเหล้าอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อมาด้วยเงินคุณเหมือนกันเหมือนกินอาหารทั่วไปเหมือนกันเหมือนเดินทางนั่นนี่เหมือนกันพระบาทก็ใช้เงินเราเหมือนกันแล้วก็แบบเกิดขึ้นกับตัวเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเหมือนกันคือมันจะเหมือนกันไงไอ้ตรงที่สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันนี่แหละนะแล้วคุณมีความประมาทกับไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันแล้วคุณมีความไม่ประมาทนี่มันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละว่าถ้าเมื่อไรประมาทเวลาจะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดคำว่าผิดพลาดนี่หมายถึงจะเกิดอกุศลธรรมขึ้นจะด่ากันขึ้นจะว่ากันขึ้นจะมีการฆ่าการทำร้ายการทุบตีมันจะเกิดตรงที่มีความประมาทอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าตรงนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าประมาทเราจะทำความเคารพทำการเห็นคุณค่าในความไม่ประมาทยังไงคือตั้งสติไว้เท่านั้นเองไม่ยากตั้งสติไว้ในการปฏิบัติงานทุกอย่างอย่าเผลอเรออย่าเลินเล่ออย่าแบบว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่คิดอย่างนั้นเลยจะให้มีสติตั้งไว้ในการทำงานแม้เล็กน้อยในการทำกิจอะไรแม้นิดหน่อยในเรื่องอะไรที่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรในการดำเนินชีวิตของเราแค่ว่าเดินไปห้องน้ำเนี่ยอย่าเห็นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้มีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อในการที่ว่าเดินไปห้องน้ำมีความเคารพมีการเอื้อเฟื้อที่แค่ว่าแบบล้างหน้าเฉยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อให้เห็นคุณค่าของการที่แค่ว่านั่งถ่ายกินอาหารเดินทางนั่นนี่ให้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้หมายถึงไงนะคือมีสติไงมีสติอยู่ในทุกๆอย่างทุกๆงานทุกๆสิ่งกับทุกๆคนในการดำเนินชีวิตของเราอันนี้คือคุณมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมนั่นคือมีความเคารพไงนั่นคือมีสติไงมีสตินั่นแหละคือการแสดงเห็นถึงความสำคัญของความไม่ประมาทนั่นคือมีความเคารพละเห็นคุณค่าละไม่ดูแคลนละแต่ดูให้มันถูกต้องดูแพงแล้วก็ตระหนักถึงความไม่ประมาทนั้นนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6ท่านผู้ฟังมีความคารวะในการปฏิสันถารปฏิสันถารนั้นหมายถึงการต้อนรับการปราศัยการพูดกันดีๆไม่ว่าจะแขกที่มาที่บ้านของเราหรือถ้ามีคนมาที่วัดหรือสถานที่ที่เราดูแลอยู่มาที่ทำงานมาที่บริษัทเราต้องต้อนรับคำว่าต้อนรับหมายถึงต้อนรับด้วยคำพูดที่ดีๆด้วยสิ่งของมีน้ำร้อนน้ำชาหรือว่าต้อนรับโดยการที่ให้ข้อมูลต่างๆคือทำไมท่านถึงไม่ให้ประมาทท่านถึงให้แสดงความเคารพมีความคารวะให้เห็นถึงความสำคัญในการที่ต้อนรับเพราะว่าถ้าต้อนรับไม่ดีนะท่านฟังปฏิสันถารเนี่ยนะปฏิสันถารนี่หมายถึงการกระทำตอบด้วยเนี่ยกระทำตอบไม่ดีสมมติว่าถ้าโจรก่อนมีโจรมาจะขโมยจะทำร้ายจะทุบตีเขาเกิดมาเสร็จปุ๊บคือเจตนาร้ายแล้วเนี่ยถ้ามาเจอการปฏิสันถารที่ดีจากที่จะขโมยเอาให้มากหรือทำร้ายเอาให้หนักก็จะกลายเป็นเบาคือหมายถึงจะถูกขโมยเอาน้อยหน่อยจะถูกทำร้ายเอาน้อยลงลดลงหรือถ้าจะแบบจะมาด่ามาว่าก็จะด่าน้อยหน่อยหรือจริงๆก็ไม่ด่าเลยเพราะว่าได้รับการปฏิสันถารได้รับการต้อนรับด้วยอย่างดีหรือจากที่จะมาขโมยเอาน้อยก็ไม่ขโมยเลยก็แล้วกันจากที่จะมาทำชั่วจากที่จะมาคิดพยาบาท
ก็ยังอุเบกขาได้ยังที่จะไม่ทำชั่วได้เพราะการปฏิสันถารที่ดีในทางตรงกันข้ามนะทุกฟังท่านได้รับการต้อนรับไม่ดีคนเราบางทีดูแต่งตัวภายนอกนี่บอกไม่ได้นะเรื่องราวนี้มีปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องราวที่ส่งมากันทั่วๆไปว่าคนแต่งตัวมอซ่อแต่งตัวธรรมดาเงี้ยเข้าไปที่โชว์รูมรถเซลล์ขายของนี่ต้อนรับไม่ดีเอาก็ไม่ซื้อเลยกูจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวธรรมดาแต่ถ้าต้อนรับดีนะโอ้ซื้อไม่ใช่คันเดียวสองคันยังแบบซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยอยู่ที่การต้อนรับตรงนี้ในข้อนี้หมายความว่าเราจะมาดูเพียงแต่ภายนอกไม่ได้นะคือที่อยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านหรือที่วัดก็ตามแล้วเกิดมีคนมาใช่ไหมแล้วเราบอกว่าพูดไม่ดีทำไม่ดีอันนั้นไม่เป็นสิริมงคลละแต่ถ้ามีคนมาที่อยู่ของเราที่ทำงานเราที่บ้านเราที่วัดเราแล้วเราก็พูดดีมีปฏิสันถารที่ดีอันนั้นเป็นมงคลทันทีมงคลก็เกิดณจุดนั้นบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าโอ้ยแล้วคนที่มันเรื่องมากคนที่มาเจตนาไม่ดีเรื่องจะต้องต้อนรับเขาเหรอทำไมเราไม่ไล่หนีไปไกลๆการต้อนรับนี้ทำฝังก็มีหลายรูปแบบที่ท่านบอกไว้คือสังฆวัตถุสังฆวัตถุคือการสงเคราะห์กันด้วยทานบ้างด้วยปิยวาจาบ้างด้วยการประพฤติประโยชน์บ้างโดยการที่ว่าทำตนให้เสมอกันบ้างซึ่งรูปแบบต่างๆนั้นเราเลือกมาให้เหมาะสมเลือกมาให้เหมาะสมแล้วให้เกิดความที่ไม่เบียดเบียนกันทำการปฏิสันถารคือการกระทำตอบให้เหมาะสมกับฐานะกันอันนั้นแหละคือสิ่งที่ดีว่าเราจะได้รับประโยชน์พอมีการปฏิสันถารที่เหมาะสมกันใช่ป่ะบางทีเราได้กัลยาณมิตรนะท่านฟังอย่างกรณีของลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างเงี้ยวิธีการปฏิสันถารกันที่ถูกต้องก็คือการแสดงความเคารพการเอื้อเฟื้อในคำสอนการที่เข้าไปอุปถัมภ์รับใช้ท่านจะได้จะว่าจะตักเตือนยังไงก็อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นพอปฏิการะปฏิสันถารกันอย่างนี้แล้วจะได้ประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้นี่คือได้กัลยาณมิตรละหรือในเคสที่ว่าคนนี้เขาไม่ดีแล้วเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีเนี่ยนะพอเขาไม่ดีเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนดีก็ได้ด้วยการปฏิสันถารดีๆของเราเอาเปลี่ยนคนชั่วเป็นคนดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมล่ะดีสิทำยังไงนะปฏิสันถารนี่มันถูกไงกระทำตอบไม่ถูกตัวอย่างพระพุทธเจ้าไปเจอองคุลิมานี่เขากระทำตอบมาด้วยการจะวิ่งเข้ามาฆ่ามาทำร้ายทำลายท่านก็ปฏิสันถารต่อไปด้วยยังไม่หยุดอีกหรอเราหยุดแล้วนะในขณะที่คนอื่นนี่เขากระทำตอบด้วยด่ามาฆ่ามาใช่ไหมฉันก็จะฆ่ากลับฉันก็จะด่ากลับฉันก็จะทำร้ายกลับปฏิสันถารไม่ถูกไม่ได้เรื่องแต่ปฏิสันถารถูกเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนดีกลายเป็นดีมากเป็นอัปมงคลให้เป็นมงคลได้ถึงในข้อที่6มีความเคารพมีความตระหนักถึงเห็นคุณค่าไม่ดูแคลนในการปฏิสันถารนั่นเองนี่คือ6ประการที่เราต้องเอื้อเฟื้อเราต้องให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้อย่าไปดูแคลนอย่าไปดูถูกอย่าไปดูเบาแต่ให้เห็นถึงความสำคัญให้เห็นให้มันถูกถูกนี่คือถูกกับผิดไม่ใช่ถูกกับแพงแต่ให้เห็นแพงคือเห็นค่าให้ตระหนักถึงนั่นเองแล้วรูปแบบที่เราจะแสดงความเคารพได้เป็นการคารวะได้ในคำอธิบายท่านก็จะพูดถึงการอภิวาทคือการหมอบกราบลงไปก็จะมีสองแบบคือหมอบกราบในลักษณะที่เป็นเบญจางคประดิษฐ์คือมีเข่าสองข้างมีฝ่ามือสองข้างแล้วก็ศีรษะอันนี้ที่สัมผัสพื้นจึงเป็นการหมอบกราบเพื่ออภิวาทอันประกอบด้วยองค์5นั่นคือการกราบพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นการหมอบกราบชนิดที่นั่งพับเพียบแล้วก็กราบคนเดียวไม่แบมืออันนี้คือใช้สำหรับกราบคฤหัสถ์ด้วยกันหรือว่ากราบศพก็ใช้การกราบแบบที่2คือการอภิวาทแบบนี้หรือการพนมมือก็ได้
นมัสการประนมมือขึ้นบางทีการแสดงความเคารพก็ใช้การยืนขึ้นนี่คืออุทานะยืนขึ้นแสดงความเคารพหรือว่าโค้งก็ได้ครับคำนับก็ได้แบบญี่ปุ่นหรือการทำอัญชลีการทำอัญชลีนี่คือประคองฝ่ามือขึ้นถือไว้อยู่ตลอดอันนี้ใช้กับเวลาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าพูดคุยกับพระสงฆ์มีการประคองอัญชลีซึ่งจะต่างกับการนมัสการคือประนมมือแล้วก็เคารพคำนับแล้วก็ปล่อยมือลงใช่ป่ะแต่อัญชลีนี่คือประคองไว้ตลอดในขณะที่พูดบ้างในขณะที่ฟังธรรมบ้างอันนี้คืออัญชลีหรือสามีจิกรรมอื่นๆสามีจิกรรมอื่นๆเช่นการถอดหมวกการถอดรองเท้าการลดร่มการเปิดผ้าคลุมออกที่เป็นรูปแบบของการแสดงความเคารพแบบต่างๆเคารพคารวะแล้วได้อะไรบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเคารพเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณค่าให้สิ่งนั้นสมมติเราไหว้ผู้ใหญ่คนนี้ผู้ใหญ่คนนั้นแบบมีคุณค่าจากการที่เราไหว้เขามันไม่ใช่ท่านฟังไม่ใช่ไปเพิ่มคุณค่าให้ผู้ที่เราเคารพไม่ใช่แต่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองทำไมนะเพราะว่าสิ่งนั้นจะน่าเคารพหรือไม่น่าเคารพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนกราบคนไหว้คนให้ปัจจัยสี่มีสรรเสริญชื่อเสียงอะไรต่างๆนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณธรรมของสิ่งนั้นนะดูอย่างพระพุทธเจ้าเอาถ้าท่านไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทโธท่านไม่ได้เป็นอรหันต์ท่านไม่ได้มีคุณธรรมคือความเมตตาคือความรู้คือปัญญาต่างๆเนี่ยคนก็จะไปแสดงความเคารพไหมล่ะคนก็จะไปแสดงความกราบไหว้ให้ปัจจัยสี่ไหมไม่มีอันนั้นมาภายหลังต่างหากมาปลายหลังแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยจริงๆเนี่ยคือตัวของสิ่งนั้นน่ะที่เราเคารพนั่นน่ะคือมันมีคุณค่าในตัวเองแล้วถ้าเราไม่ตระหนักถึงเนี่ยเราก็ไม่แสดงความเคารพไงแต่เราตระหนักถึงเราจึงแสดงความเคารพใช่ป่ะคือคุณค่าของเขามีอยู่แล้วไงแต่เวลาเราแสดงความเคารพเนี่ยคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณค่าเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะเพราะความรู้เกิดที่เราไงเพราะความเข้าใจเกิดที่เราไงเพราะการเอื้อเฟื้อการเห็นความสำคัญคือปัญญาของเราไงเกิดขึ้นที่ตัวเราเราได้ประโยชน์ในตรงฝั่งจากการที่ทำความเคารพบุญเนี่ยตรงฝั่งนี่คือบุญที่เกิดจากการทำอัญชลีบุญที่เกิดจากการแสดงความเคารพบุญที่เกิดจากการรู้ฐานะสูงต่ำตามระเบียบของสังคมที่เป็นบุญเป็นปัญญาที่ถ้าเราเห็นเนี่ยคือความกตัญญูคือการเห็นคุณค่าของคุณของสิ่งอื่นเคารพนี่ได้ความกตัญญูความกตัญญูเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองเป็นธรรมทายาทได้เป็นทายาทแห่งธรรมเริ่มจากการกราบไหว้การทำอะไรธรรมดานี่แหละเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่าไปเห็นว่ามันมีความไม่สำคัญแต่ถ้าเราเห็นแล้วคุณค่าเกิดขึ้นที่ตัวเรานั่นเองบ้างนี่เป็นเรื่องราวของคารวะ6ประการเป็นข้อมูลที่ท่านใส่ไว้ในอังคุตรนิกายหมวด6แต่ท่านฟังได้ฟังเข้าใจไม่เข้าใจยังไงสามารถติดต่อกับทางรายการได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบคำถามหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้ในช่วงของใต้ร่มพระบทนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเซิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
2: ด้วยนาวเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
3: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thammanawa.net
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

พระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคงและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่20พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
0: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live เพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนแอคเดทคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยสุธาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีพี่น้อยด้วยนะคะสำหรับเช้านี้กับข่าวยามเช้าและเรื่องราวต่างๆแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งว่าหลายท่านน่าจะได้รับทราบแล้วนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยการเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่าหลายคนก็กำลังติดตามนะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
0: ใช่เพราะว่านอกจากที่หลายท่านรอคอยกันมา
1: ะ
0: นะคะจะไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะทีนี้จะเป็น 60-40นะคะไทยช่วยไทย plus แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เรียกว่าใช้จ่ายกันนะคะก็เร็วๆนี้นะคะซึ่งยังคงมีข่าวดีแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่เราต้องตามเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าครม.เมื่อวานนี้มีการประชุมออกมาอนุมัติหลายเรื่องแล้วก็มีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครสำหรับการประชุมใหญ่ที่ทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมประชุมกันโดยเฉพาะโอ้คนเป็นหมื่นเลยนะ
1: ช่วง
0: ตุลาโน่นน่ะนะคะแล้วก็ครม.ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือให้ประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษด้วยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโดยมีฝนตกถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขา

0: ใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศค่ะอัปเดตเมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ท่านผอ.เสี่ยงชีวิตแล้วก็ปกป้องทั้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลยอมเสียสละตัวเองเป็นตัวประกันแทนนะคะแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ท่านเป็นถึงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะซึ่งล่าสุดค่ะในหลวงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมภรณ์มงกุฎไทยให้นางสศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายจนถึงแก่ความตายนะคะโดยได้ปกป้องแล้วก็ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนซึ่งเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนซึ่งมีเนื้อหาดังนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นางสศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเนื่องจากขณะที่ยังมีชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับอันตรายถึงแก่ความตายโดยได้ปกป้องดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตนและยอมเสียสละตนเป็นตัวประกันแทนครูและนักเรียนเป็นเหตุให้ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันซึ่งเกิดขึ้นภายในโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ตำบลตะพงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569ทางนี้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับในเวลา 7:00 นค่ะเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางหรือวัดใกล้บ้านต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสำหรับในเวลา 17:30 นขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลเวลา 19:29 นขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ
1: และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะ

0: จากการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการที่จะรับมือความท้าทายในด้านต่างๆค่ะจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work From Home ในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569วันพุธที่14ตุลาคม2569และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีการนัดหมายบริการประชาชนไว้นุ่งหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบการให้บริการแก่ประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนซึ่งมาตรการนี้ค่ะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาของการประชุมค่ะ
1: ค่ะยังมีหลายประเด็นที่ครม.มีมติเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่ประชุมครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินแก้ไขวิกฤตพลังงานมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อซึ่งเมื่อวานนี้ครม.มีมติรับทราบการที่ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนค่ะแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสผ่าวิกฤตไปด้วยการสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทต่อ4เดือนนะคะสำหรับการช่วยประชาชน43ล้านคนเพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคม2569นี้สำหรับในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยมีการเตรียมค่ะที่จะอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท4เดือนด้วยกันก
1: ็
0: คือ1มิถุนาไปจนถึง30กันยายน2569เพื่อให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนซึ่งใน43ล้านคนนี้ค่ะได้แบ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีจำนวนอยู่13ล้าน 180,000 คนนะคะซึ่งจะได้รับเงินเติมเงินเข้าบัตรค่ะเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าโดยทันทีซึ่งในกลุ่มนี้นะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม
1: ่นะ
0: อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิก็คือผ่านในรูปแบบของร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ก็คือสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะเติมโดย 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้จ่ายได้200บาทต่อวันต
1: ่
0: อคนนะคะ สำหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัดนี้จะครอบคลุมเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชน43ล้านคนโดยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ย13ล้าน180,000คนซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ7

0: 100บาทเพราะว่าปกติแล้วจะได้รับเงินทางด้านของการซื้อของอุปโภคบริโภคเนี่ยอยู่เดือนละ300บาทอยู่แล้วนะคะอันนี้รัฐบาลเพิ่มให้อีก700บาทก็คือรวมแล้วเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนเพื่อใช้จ่ายในร้านธงฟ้าใช้งบประมาณในส่วนนี้ 56,000 ล้านบาทส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปรัฐบาลค่ะได้มีการปรับปรุงมาตรการจากคนละครึ่ง plus นะคะในรอบที่แล้วเป็นในรูปแบบของ60/40โดยรัฐบาลค่ะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายคือร้อยละ60ประชาชนทั่วไปจ่ายอีกร้อยละ40ตรงนี้ค่ะมีการกำหนดวงเงินช่วยเหลือก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะพี่น้องประชาชนจะมีสิทธิ์ได้ใช้จ่ายต่อวันเนี่ย200บาทต่อวันและต้องใช้เงินให้หมดภายในแต่ละเดือนนะเพราะว่าไม่สามารถใช้ยอดเนี่ยไปสมทบในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็คือต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนก็คือ 25-29 พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นมาฟังตรงนี้นะสำหรับประชาชนทั่วไปที่รัฐบาลจะช่วย60แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายอีก40นะคะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะแต่ต้องเข้าไปกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะอันนี้ชัดเจนขณะที่ร้านค้าในส่วนของร้านค้าเดิมเนี่ยให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพระตรงนี้จะไม่รวมร้านทำเล็บทำผมนวดสปาและง่ายๆก็คือสำหรับในโครงการไทยช่วยไทย plus นี้ร้านทำเล็บทำผมนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการค่ะนะคะเพราะว่ารัฐบาลต้องการนำเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงส่วนร้านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือจะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้าใหญ่เหมือนเดิมในวันที่10มิถุนายนแต่จะสามารถใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่ครม.มีการประชุมกันแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็แถลงร่วมกับคณะนะคะอันหลักๆใหญ่ๆเราก็จะเห็นนะคะว่าสรุปรายละเอียดของไทยช่วยไทย plus นั้นมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มทั่วไปเนี่ย30ล้านสิทธิ์กับกลุ่มสิทธิสวัสดิการ13 ล้านกว่าสิทธิ์นี่นะคะปรากฏว่าหลักง่ายๆดูง่ายๆคุณผู้ฟังผู้ชมกลุ่มทั่วไป30ล้านสิทธิ์ตรงนี้คือวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทนะคะระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนลงทะเบียนผ่านเป๋าตังนะคะนี่เขาจะเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วนะ25-29 พฤษภาคม2569ใช้จ่ายร้านค้าร่วมโครงการเวลาตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยมาพร้อมข่าวยามเช้าเลยจนถึง5ทุ่มเริ่ม1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ส่วนกลุ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะ13,180,000กว่าสิทธิ์เนี่ยนะคะวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทเช่นกันแต่ตรงนี้เป็นเงินผ่านนะคะเป็นเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิม300บาทบวกอีก700เป็น 1,000
0: ค่ะ
1: นะคะต่อคนต่อเดือนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะใช้จ่ายในร้านค้าธงฟ้าเริ่มเวลาเดียวกันเลยค่ะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ค่ะ
0: อืมค่ะอ่ะก็ใครที่อยู่ในกรุ๊ปไหนนะก็เตรียมให้พร้อมกันสำหรับทางด้านของการลงทะเบียนแต่ว่าย้ำชัดเจนแล้วว่ากลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ย 13,180,000 ล้านสิทธิ์เนี่ยนะก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม
1: ่
0: นะย้ำชัดเจนนะคะก็คือรอทางรัฐบาลเนี่ยให้เงินไปช่วยเหลือทางด้านของใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะคะ
1: หลายท่านตอนนี้ท่านไทยมาแล้วบอกว่าวิกมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยนี่พี่อยู่ในใจชัยภูมิบอกว่ายโสธรครับเมฆปานกลางแล้วก็ภาพเสียงชัดเจนพี่สมเหมือนมาแล้วพี่สังวานด้วยนะคะ26องศาที่หันคาใช่ไหมแล้วก็ฝนเริ่มตกเล็กน้อยติดตามประจำครับจากคุณออสคุณผู้ฟังฟังอยู่ ดีเจกบเขาก็ฟังเราไปด้วยบอกว่าเอ๊ะมีเสียงก้องๆตอนออกอากาศใช่ไหมคุณป๋องเราก็พยายามปิดหูฟงหูฟังเอามาฟังกันทุกอย่างเกิดจากอะไรเนาะนะคะเมื่อฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะส่งมากันได้เลยนะคะอ่ะเรื่องของฟุตบอลโลกว่ายังไงบ้างเราคนไทยจะมีโอกาสดูไหมแล้วแบบเอ๊เทียบกันว่าค่าลิขสิทธิ์โน่นนี่นั่นไทยเรามีจำนวนประชากรเท่านี้แต่ทำไมบางประเทศเนี่ยเขาคนเขาเยอะกว่าเราหรือน้อยกว่าเราแต่ค่าลิขสิทธิ์ยังใกล้เคียงกับเรามันยังไงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฟังหน่อยค่ะ
0: ค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะท่านได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะคะท่านได้บอกนะคะว่าจากการที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.คือท่านบอกนะคะว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาของการแข่งขันเนี่ยต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่าฟีฟ่าเสนอมาซึ่งมีราคาที่สูงค่ะซึ่งไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นซึ่งก็พบค่ะว่าบางประเทศเนี่ยมีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็แรงเห็นว่าปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้ค่ะจึงต้องรอความชัดเจนก่อนขณะที่ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้กับทางด้านของนายกรัฐมนตรีทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวานนี้เนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะใช้งบประมาณที่สูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ค่ะยังคงต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่นะคะต่อไปค่ะ
1: คุณกบเขาบอกว่าอยู่โคราชฝนตกหนักทุกวันอากาศเย็นสบายค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกหลายท่านก็ทักมาพี่เสวียนสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับนะคะพี่ข้ามหลาข้ามหลา
0: ค่ะ
1: พักดีชุมพลตกแต่เมื่อวานตอนนี้ก็ยังตกอยู่จ้านะคะคลองสองหนอติดตามอยู่จากพี่สมจิตพี่วานิดาแสนมนตรีติดตามอยู่นะคะข่าวยามเช้าทุกวันเลยคุณพี่สมหวังคุณติ๋มคุณพี่สุรินทร์บอกว่านครศรีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเหมือนกันครับคุณแอลที่ไหนฝนตกบ้างครับอ่ะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าคุณผู้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารายงานผลกันมาเป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่เรายินดีมากๆเลยค่ะเรื่องของความคืบหน้ากรณีรถไฟชนรถประจำทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการช่วยเหลือนั้นนะคะล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเตือนอีกคือเมื่อวานเนี่ยมีรถไฟเฉี่ยวกับคนเฉี่ยวกับประชาชนอีกนะคะซึ่งจริงๆคนที่โดนเฉี่ยวนั้นไปยืนปัสสาวะ
0: ก็คือเข้าไปเนี่ยเข้าไปในเขตที่กั้นคุณจีเขากั้น
1: ป
0: ี
1: นแบรีเออร์เข้าไปนะคะเพื่อจะไปปัสสาวะนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงกรณีชายถูกรถไฟเฉี่ยวชนบริเวณริมทางรถไฟมักกะสันว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต่างจากคราวที่แล้วนะคะท่านบอกไม่ได้เกิดบริเวณทางเชื่อมทางหลักของทางรถไฟของรถไฟและมีอุปกรณ์ที่กั้นทางรถไฟไว้ซึ่งได้รับซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บได้ล้ำเข้าไปนะคะเพื่อไปปัสสาวะจึงทำให้ถูกเฉี่ยวชนซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะทางการรถไฟไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่เป็นสถานที่อันตรายและเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่แล้วต่างกันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้รถไฟวิ่งด้วยความเร็วปกติในเส้นทางไม่ใช่จุดตัดทางเชื่อมและเหตุที่เกิดขึ้นระยะกระชั้นชิดมากไม่สามารถเบรกได้ทันซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปท่านก็ย้ำว่าทางการรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะคะเมื่อถามถึงมาตรการทดลองไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในเป็นระยะเวลา3เดือนมีเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามีประชาชนที่เข้ามาทำงานในเมืองหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะท่านก็ชี้แจงว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ราชกิจประการนั้นได้ให้รฟท.ไปทำแผนมาเสนอภายใน2เดือนค่ะโดยใช้เวลารวม3เดือนในการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วในอดีตนะคะก็เลยมีข้อท้วงติงกันต่างๆแล้วก็อย่างเช่นนำรถของขสมก.มาเดินรถขนานกับรถไฟปรากฏว่ามีความล่าช้าแต่ให้เปลี่ยนมาขึ้นรถไฟก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงดังนั้นท่านก็บอกว่าเป็นการศึกษาเสนอแนะยังไม่มีการทดลองใช้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องมากๆค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพร้อมหารือกับนายทาคาฮิโร่โมริรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยรัฐบาลก็มีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญและนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเลยครับว่ารัฐบาลก็พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านด้วยกันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจพร้อมให้รายงานผลเป็นระยะกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนั้น โดยนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญและยืนยันเลยครับว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้ทำเพื่อนักธุรกิจแต่หากว่าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่ร่วมมือกับทางรัฐบาลเลยครับดังนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดกรอบติดตามว่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการครอบคลุม4ด้านหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลพร้อมผลักดันตามข้อเสนอแนะรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันดำเนินการรวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยังมีในด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและให้รายงานผลเป็นระยะด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอนุมัติอะไรอย่างไรกันบ้างประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันซึ่งสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาท4เดือนช่วยประชาชน43ล้านคนลดค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี่แหละครับ4เดือนให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอันนี้30ล้านคนด้วยกันที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายคือรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็สามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดอันนี้ไม่ได้สปาไม่ได้ทำเล็บก็ไม่ได้และทำผมก็ไม่ได้ครับโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพมหานครเท่านั้นคือหมายความว่าในวันที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงเป็นวันหยุดพิเศษของพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นแหละครับพร้อมได้สั่ง Work From Home 3วันด้วยกันเพื่อบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยในช่วงการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าIMF นั่นแหละครับประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ย้ำนะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นไม่ทั่วประเทศนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นและคาดว่าในช่วงของการประชุมดังกล่าวนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก190ประเทศเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวนี้ก็ขอความร่วมมือแล้วครับว่าให้หน่วยงานแต่ละแห่งไปพิจารณาดำเนินมาตรการที่มันเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานกันด้วยสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องของการชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ชี้แจงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นั้นมีราคาสูงหากพิจารณาแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ต้องนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันสำหรับคอบอลแฟนบอลทั้งหลายของประเทศไทยจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องไปเชื่อเฟคนิวข่าวลือที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแหละครับเอ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อกสทช.นี่แหละก็เห็นกันว่าเห็นพ้องกันว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าฟีฟ่านี่แหละเสนอมาให้กับเราบอกว่ามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็พบนะครับว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่มันถูกกว่าเราหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วครับแล้วขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนกันก่อนครับพี่น้องแต่ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นรอความชัดเจนครับในขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ว่า นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างเรียกว่าสูงเลยทีเดียวและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งหลังจากนี้ไปก็ยังจะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปพิจารณาต่อว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรครับพี่น้องแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องรอฟังกันต่อไปครับเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างช้างไฟเตรียมเรียกบริษัทผู้ผลิตเข้าชี้แจงในวันที่21พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างชาร์จไฟภายในบ้านเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบและครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสคบบ่อยหน่อยประชาชนจะได้จำได้แม่นๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องไปที่สคบแหละครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามและประชุมหารือร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่สคบแหละครับโดยจากกระแสข่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ชี้แจงสาเหตุอาจเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่เกินอัตราที่กำหนดไว้และมองว่าขัดแย้งกับความรู้สึกครับจึงจะมีการเรียกข้อมูลทั้งหมดเพื่อต้องการกรอบเวลาที่มันชัดเจนของผู้ผลิตรถยนต์ก่อนหน้านี้ก็เคยระบุแล้วครับว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ซื้อ 1,600 คันและทราบข้อมูลมาว่าจะมีการนำเข้าแบตเตอรี่800ลูกในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ทางบริษัทก็จะต้องชี้แจงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่ไม่สามารถใช้งานรถยนต์ได้รวมไปถึงข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้กันด้วยแม้ว่ามีการอ้างเรื่องการชาร์จเกิน70%ก็ตามแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วการชาร์จไฟสามารถดำเนินการได้มากกว่านั้นครับพี่น้องจึงจะเปิดโอกาสให้บริษัทรถยนต์นั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับสถาบันนิติเวชวิทยาได้ออกมาเปิดเผยสามารถยืนยันอัตลักษณ์เพิ่มเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รถประจำทางกลับภูมิลำเนา7รายส่วนอีก1ร่างรอผลเปรียบเทียบ DNA เพื่อยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาได้เปิดเผยนะครับว่าจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางหรือรถเมย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บหลายรายนั้นในขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ร่าง4รายและนำส่งข้อมูลให้กับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานทางญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายกันต่อไปส่วนอีก4ร่าง4รายนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากว่าต้องรอขอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากทางญาติก่อนแหละครับซึ่งในขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดนะครับโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากร่างใดยังไม่มีญาติมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานเอาไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกันต่อไปส่วนทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้ทั้ง7คันเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการส่งกลับร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังได้รับการยืนยันจากทางสถาบันนิติเวชวิทยาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของประชาชนที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั้นว่ามีการเตือนประชาชนอย่างไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชาได้เตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปก็ต้องได้มาตรฐานมอกแล้วก็ได้แนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉินกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับพี่น้องรัฐมนตรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนสนใจกันเป็นจำนวนมากมายนั้นขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอเลยครับส่วนการติดตั้งระบบก็จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องและติดต่อช่างได้ตลอดเวลากันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งทุกครั้งต้องทำยังไงครับก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทุกครั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักๆอย่างถี่ถ้วนกันด้วยและนอกจากนี้เจ้าของบ้านก็ควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่กันด้วยโดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการจูงใจให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปดังกล่าวและให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ครับและหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านอันนี้ยังขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่การเตือนภัยมิจฉาชีพกันหน่อยโดยทางประกันสังคมเขาได้ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพตอนนี้มีการแอบอ้างส่ง SMS หลอกกดลิงก์แล้วย้ำนะครับว่าไม่มีนโยบายส่งข้อความแนบลิงก์โดยเด็ดขาดจากประกันสังคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับนางสาวกาญจนาภูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเตือนภัยไปยังผู้ประกันตนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมทำยังไงก็แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมนี่แหละครับไปส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนทั้งหลายให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญกันด้วยยังไงก็ตามแต่ครับทางสำนักงานประกันสังคมจึงขอย้ำเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีย้ำนะครับสำนักงานประกันสังคมไม่เคยมีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีเลยครับและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสผ่านอะไรต่างๆนานาผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS อย่างนี้เราไม่มีนะครับอีเมลหรือข้อความออนไลน์ต่างๆเราไม่เคยมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัญชีหรือรหัสผ่านทางโทรศัพท์อีเมลหรือข้อความออนไลน์รวมไปถึงไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาด้วยอย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลอื่นที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมทีนี้หากพี่น้องประชาชนพบข้อความที่มันต้องสงสัยอันนี้ห้ามกดลิงก์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดครับ ทั้งนั้นทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE Official Account ที่ชื่อว่า SISSO ไทย SISSO ไทยเท่านั้นนะครับพี่น้องและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506 1506ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวและสำนักงานประกันสังคมครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: โฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: หลือ4นาทีจะ7โมงเช้านะคะส่งท้ายข่าวยามเช้าหลายท่านบอกว่าฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วชอบมากเลยคุณห่างไกลใจห่วงบอกว่าคุณบุญมานี่อ่านข่าวชัดเจนและเสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะชอบจริงๆค่ะพี่สุนทรก็บอกตีคล้องร้องข่าวชัดเจนครับคุณโกไทยบอกอำเภอวังสามหมออุดรธานีฝนตกทุกวันเลยครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนตกนะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อย่างที่กรมอุตุประกาศไปพี่พุนสุขวสุราษฎร์ธานีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้ยังไม่หยุดเลยค่ะนี่หลายที่ฝนตกนะคะใครเดินทางอยู่ยังไงก็ติดตามข่าวยามเช้าแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะพี่เดิมบางพี่แดงเดิมบางบอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองท้องฟ้าครึ้มๆมีลมลงมาบางๆครับพี่สมยศบอกคุณชัยนัน
1: ค่ะ
0: มาตาพุทธครับระยองเช้านี้ครึ้มๆภาพเสียงชัดเจนครับโอ้ขอบคุณมากเลยแฟนรายการเราติดตามกันทั่วประเทศนะคะติดตามได้ข่าวยามเช้ามีทุกวันให้ได้ติดตามกันอ่ะส่งท้ายข่าววันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะคะจนดนตรีไลฟ์ก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆเพื่อ FC เพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในตอนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนจนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเดินทางหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยยังคอนเซปต์เหมือนเดิมถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนะคะครั้งนี้ก็ติดตามได้เห็นบอกว่าพี่โยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพี่โยให้สัมภาษณ์ในรายการ Talent Story ปรากฏว่าอาจารย์นัทก็ถามพี่โยบอกว่าเปิดสปอตวันเดียวเต็มนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีบางท่านบอกถึงจะลงทะเบียนแต่อาจจะแบบติดขัดโน่นนี่นั่นอาจจะมีโอกาสให้เพื่อนที่ยังอยากจะมาเนี่ยได้มีโอกาสก็เลยยังยินดีนะคะสำหรับใครที่จะติดตามโดยเฉพาะการชมทาง Facebook Live เพจถนนดนตรี
1: อาจารย์สีเผือกนะคอยจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลเลิศฟ้า
0: เดี๋ยวได้ดูตัวจริงได้ฟังเสียงจริงแน่ๆเลยนะคะจริงแน่นอนเลยนะคะวันนั้นวันนี้ต้องส่งข่าวเดี๋ยวผู้ประกาศตกใจอันนี้สีอะไรสีอะไรอันนี้
1: แล้วแต่
0: เดี๋ยวก่อนผู้ประกาศทั้งสองเนี่ยออกมาดูเลยถึงท่านออกมาดูปกติผู้ฟังผู้ประกาศเนี่ยจะต้องไปนั่งประจำรอประกาศแต่วันนี้ผู้ประกาศท่านนี้ต้องออกมาดูใช่ไหมพี่สายชนเอาลาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเที่ยวเวลาไม่ทันพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่อยไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา